0: บ้านมา3ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ธันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
1: ว้าวไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ความเร็วสังเกตจากหน้าคนขับ

0: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีเป็นทางการ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
3: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซุปเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบพ้วนอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยด์หรือว่ารู้จักกับไทรอยด์มากน้อยขนาดไหน
3: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทที่นี้ก็คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไปสามโรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซไปหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพิ่มอีกแม่บอกตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหมอหมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยฮะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได้พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมว่าความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
0: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
3: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูได้แต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเนี่ยยังแบบกินหาทางไปห้องน้ำอยู่อะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวันอะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมันก็เข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้มในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
0: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
3: 2เดือนกว่ากับ3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าจังซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
2: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
3: ้ผ่านมา
0: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
2: อะไรยังไงนะคะ
3: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มมาทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเงี้ยกินมาตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่ไหม
2: ก็คือการคุมแป้ง
3: คุมแป้งคุมแป้งเลยนี่คือแบบไม่ต้อง
2: แป้งคุมน้ำตาล
3: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกินอ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเดียวกันคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
2: ผมไม่มีความรู้เลยจริงไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
3: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
0: ค่ะ
3: ก็คือเนี่ยแร่ก็แช่เนี่ย
2: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
3: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร
0: ่แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
3: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยสันนิษฐานพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
0: ะ
3: หนีไม่กลืนเพราะว่ามันหนักไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องลองทำ

0: ู้นะคร
1: ับ
0: ว่า
1: จ
0: ริงๆแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
2: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบท่านเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
1: มได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
2: ้ดีมากเลย
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
3: ค่ะ
1: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: ค่ะต้องเริ่มต้นมาอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
2: ้
3: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรามีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
2: ้อ
3: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต
1: ่
3: เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
0: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่
1: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
3: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างนึงก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก
2: ็
3: จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
2: อย่างซะนี่มาถึงระดับตรงนี้ละมันจะกลับไปพร้อมสุขภาพดีได้อีกไหม
3: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
1: ม
3: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ2ถึง3ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
2: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอ
3: ก
2: ็กลับไปหุ่นเดิม
3: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
2: ถูก
1: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
3: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว
1: อ
3: ันที่1คือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
1: ้
3: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยด์มีภาวะเป็นพิษแล้วไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
2: า
3: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยสตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะ การทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่พูดมาเรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับมีทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
3: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้าไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
1: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่อนค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
0: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร่ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
0: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
0: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
1: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้ไอ้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นละเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่2ก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่3ก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้ เราเครียดเท่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
0: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
5: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยตัดทิ้งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยแต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยทิ้งทำได้ไหมคะ
3: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยเราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยนี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้า

0: หรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
2: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
0: นั่นสิค่ะ
1: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษ
0: ค
1: ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
3: ์ขอบคุณขอบคุณ
4: คุณหมอด้วยนะคะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณ
1: ที่สนใจ
3: ขอบคุณด้วยค่ะ
2: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมเลยครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
1: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
2: พี่บีมครับ
5: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล้ว
2: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยฟังพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
1: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวอันนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
2: ้ว้าวผมไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวเราจะมีคนดูแลเดี๋ยวก็มี
2: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
6: ใช่ครับ
2: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
6: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทำอาหารเสริมให้ช้างครับ
2: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับ
6: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเขาเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
2: คนต่างชาติที่เขามานี่เขามีแบบมาพักที่นี่เลยไหมครับ
6: เรามีห้องพักสำหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
2: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
6: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
2: ครับ
6: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับเช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพอย่างรัฐบาลน่ะไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
2: ครับ
6: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
2: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
6: ใช่คร
2: ับ แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
6: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนก
6: ัน ใช่ครับใช
2: ่น้องเดชหลังจากที่น้องเดชได้ทำงานที่นี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
6: ถ้าสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเค้ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เค้าได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เค้าไม่เคยเจอในประเทศเค้าเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนก็รู้สึกดีกับช้างเค้ายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเค้าไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสําหรับช้างที่นี่ครับคนที่มาดูแล
2: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
6: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วมันเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวาง

0: ครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นการดูแลช้างเป็นการช่วยเราส่วนอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ดูสิครับกีดกราดกันใหญ่เลยครับ
0: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮลเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข
1: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับเขามีความสุขแน่นอนครับ
3: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแฮวล่ะครับแฮวจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
1: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่ เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม
3: ่ เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
1: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
1: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
3: ครับ
2: ค่ะได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี
3: ้ใช่ครับ
2: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครอบครัวแล้วผมก็ยังก
2: ิน
3: อย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
1: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
2: ในปัจจุบันเรายังสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟัน

0: กับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดบดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงื่ออักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2เท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ
4: ้ย
5: โอ้ยเจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่ๆ
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่เหรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
5: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
5: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
5: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก

0: ิชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชานี่แหละ
2: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
3: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
2: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
3: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
2: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
3: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
3: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
5: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ัญประจำบ้านตอนกินยาไม่ตรงเวลาหมอสั่งมีปัญหาแน่นอน
1: อันนี้ก่อนอาหารอันนี้พร้อมอาหารอันนี้หลังอาหารทันทีแล้วก็อันนี้หลังอาหารพี่ฟังเครียดอะไรเนี่ยยาล่วงหมดเลย
2: ก็เห็นเครียดอยู่อ่ะก็เลยจะมาทำให้หายเครียด
1: โอ้เครียดกว่าเดิมอีกไม่รู้จะกินอันไหนก่อนเลยเนี่ยมันปนกันหมดแล้วเนี่ย
2: มาช่วยเก็บช่วยเก็บ
1: ตอนนี้ไม่รู้จะกินอันไหนก่อนเลยเนี่ย
2: ไม่เห็นจะต้องเครียดเลยยาเนี่ยก็กินมันไปพร้อมๆกันนั่นแหละ
1: ไม่ได้หมอเขาระบุเวลามา
2: โอ้ยยาสุดท้ายอ่ะมันก็ไปลงไปในท้องรวมกันอยู่ดีกินอันไหนก่อนก็เหมือนกัน
1: พี่ก็พูดถูกนะยิ่งอ่านยิ่งงงนะพี่เนาะ
2: อ่ะมาพี่ช่วย
3: ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ

0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: แค่เก็บยาที่ตกที่พื้นมากินก็แย่แล้วนะคะยังทานยาผิดเวลาอีกรู้ใช่ไหมคะว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นนะคะ
2: แต่มันงงนี่ครับยิ่งอ่านก็ยิ่งงงนะครับ
1: ไม่ต้องงงหรอกค่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะยาก่อนอาหารข้อจำกัดคือต้องทานตอนท้องว่างเท่านั้นนะคะก็ควรจะทานก่อนที่เราจะรับประทานอาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของยาที่ดีที่สุดค่ะ
2: แล้วยาทานพร้อมอาหารกับหลังอาหารทันทีล่ะครับ
1: ยาที่ทานพร้อมอาหารทันทีนะคะก็ให้เราทานอาหารไปสักครึ่งนึงก่อนแล้วก็ทานยาหลังจากนั้นเราก็ทานอาหารให้จนอิ่มหรือยาที่รับประทานหลังอาหารทันทีก็คือให้ทานอาหารจนอิ่มแล้วทานยาตามทันทีเลยนะคะเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้กัดกระเพาะค่ะถ้าเราไม่มีอาหารไปรองท้องไว้เนี่ยจะเกิดแผลในกระเพาะได้ง่ายนะคะ
3: แล้วยาหลังอาหารนะคะ
1: ยาหลังอาหารเนี่ยควรจะทานหลังอาหารสักประมาณ 15-30 นาทีค่ะเพื่อให้การดูดซึมดีที่สุดนอกจากนี้นะคะเรายังมียาประเภทอื่นๆที่พูดว่าทานยาทุก 4-6 ชั่วโมงยากลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราปวดขึ้นมาอีกก่อน 4-6 ชั่วโมงต้องห้ามทานนะคะเพราะจะทำให้ในกระแสเลือดของเราเนี่ยมีระดับของยามากจนเกินไปค่ะ
3: เห็นไหมโรเล็กพี่บอกแล้วว่ายาก็ต้องกินตามที่หมอสั่งดิ
2: แต่พี่ฟัง
3: อะไรอะไรอะไร
1: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: น้ำร้อนลวกพวกเราจะทำยังไงกันดี
1: อยู่คิดอะไรเนี่ยมาทำอาหารเนี่ยกลิ่นฟุ้งไปทั่วบ้านเลย
2: ให้นะว่าฝีมือเราอ่ะแซ่บเวอร์ค่ะ
1: หรอ
2: ใช่
1: ไหนชิมหน่อย
2: ระวังร้อนนะร้อนนะร้อนนะร้อนนะ
1: พ่อไงเนี่ย
2: อร่อยใช่ไหมล่ะ
1: เปล่ามันไม่สุกอ่ะ
2: จะบ้าเหรอสุกมองไงไม่สุกวะ
1: รอเล่นรอเล่นแต่จริงๆอร่อยจริงๆอ่ะแล้วทอดไงอ่ะ
2: ไม่ยากเลยนะเนี่ยตั้งไฟให้ร้อนๆเสร็จแล้วก็เทน้ำมันเนี่ยให้มันเดือดจัดแล้วก็เนี่ยเอาไก่ลงไปให้หมดเลย
1: เ
2: ฮ้ยลงเฮ้ยหนักวอดเฮ้ยเฮ้ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่
1: ยาสีฟันยาสีฟันมีวิธีแม่เราเคยบอกว่าถ้าเอายาสีฟันเนี่ยลาดลงไปตรงนี้มันจะแก้แสบ
3: อย่าเพิ่งค่ะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: โดนน้ำร้อนลวกแบบนี้ไม่ควรจะใช้ยาสีฟันครีมขี้ผึ้งหรือแม้กระทั่งยาหมองทาแผลนะคะไหนขอดูแผลหน่อยสิคะ
2: นี่ค่ะ
3: อ๋อบาดแผลระดับตื้นค่ะถ้าโดนความร้อนในระดับตื้นใช้ประคบเย็นค่ะโดยเอาผ้าชุบน้ำเย็นวางบนบริเวณที่โดนน้ำร้อนลวกแต่ต้องให้ระดับความเย็นอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าหายเย็นต้องเอาผ้า

0: ไปชุบน้ำเย็นแล้วมาวางใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเกิดว่าบริเวณที่โดนน้ำร้อนลวกเป็นแขนขาหรือมือสามารถจุ่มลงไปในน้ำเย็นได้เลยค่ะใช้เวลา10นาทีนะคะแต่ห้ามใช้น้ำแข็งมาวางบนบาดแผลเด็ดขาดเลยค่ะเพราะน้ำแข็งอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้นอกจากนี้น้ำแข็งไม่สะอาดอาจจะนำเชื้อโรคเข้าไปสู่บาดแผลได้เลยค่ะถ้าอาการดีขึ้นแล้วนะคะไม่ปวดแสบปวดร้อนทำความสะอาดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วทายาที่ใช้สำหรับไฟไหม้น้ำร้อนลวกอันนี้เหมาะที่สุดหลังจากนั้นใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าสะอาดพันบางๆเพื่อไม่ให้อะไรไปกระทบค่ะ
1: ขอบคุณคุณพยาบาลมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะคราวหลังทำกับข้าวเรามาระวังด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์น้ำมันกระเด็นน้ำร้อนลวกอีกค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ผมว่าตอนนี้คงไม่ใช่แค่ลวกแล้วครับน่าจะไหม้เลยแหละ
1: แขนฉันเหรอไหม้
3: ไม่ใช่แผลไก่เนี่ยแหละ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกหญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้

0: เป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อน

0: ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
1: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
2: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ

0: อาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
1: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
4: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
4: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
1: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมาอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมา
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
4: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
4: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านมีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์

0: ่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว้าว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้
1: ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์ได้มั้ย
2: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.thเข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไป

ตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนไข่ตัวอะไรเดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
4: เอ
3: ๊ะแล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
4: ไม่รู้ครับ
3: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
4: ่ไข
3: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้า
4: ฮ่า
3: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
4: ดีครับ

0: ขายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรมโบ้แรมบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่

0: ่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน
1: ่เอ
0: ๊ะไม่น่าเชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟ้า

0: ็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ดลูกแป๊ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่แป๊ดล่ะแม่แป๊ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่แป๊ดแม่แป๊ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่แป๊ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
1: บ๊า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูนั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะเด็กๆคะเรามาเจอกันในตอนเช้าแบบนี้เราจะต้องทำยังไงคะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: ไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะบางคนค่ะเดินทางมาโรงเรียนโดยการนั่งรถจักรยานยนต์บางคนนะคะก็เดินทางมาโรงเรียนโดยการที่นั่งรถประจำทางหรือว่ารถรับส่งนักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางเดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีใดกันบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าบ้านของหนูค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะบางคนก็เดินทางมาโรงเรียนโดยการที่เดินเท้ามาค่ะหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ปั่นจักรยานมาส่งนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆนะคะจดจำได้ว่าเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนด้วยวิธีการใดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเรามีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่จดจำเรื่องราวและอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวตังนี่แหละเหมาะน้องข้าวตังน้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
2: น้องเคยหยอกตามาครับ
0: เรื่องอะไรนะคะ
2: น้องเคยหยอกตามาครับ
0: หยอดตาเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: หยอดดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: น้องเป็นอะไรคะทำไมถึงจะต้องได้หยอดดวงตาของเราเอาอะไรหยอดที่ดวงตาของเราคะ
2: ที่หยอดตาครับ
0: ที่หยอดตารักษาอะไรคะลูก
2: รักษาลูกตาครับ
0: รักษาดวงตาของเราใช่ไหมคะเป็นยาใช่ไหมคะยาที่ใช้สำหรับหยดไปในดวงตาของเราใช่ไหม
2: คร
0: ับ ตาของน้องเป็นอะไรทำไมถึงต้องใช้ยารักษาดวงตาคะ
2: แสบตา
0: น้องแสบตามีอาการแสบตาเหรอคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็ตาแล้วตาเนาะเมื่อน้องดูเยอะเยอะตาน้องก็จะกระพริบเยอะครับ
0: น้องกระพริบตาเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อน้องแสบตาเยอะน้องก็จะกระพริบตาเยอะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วเกิดจากอะไรน้องทราบไหมว่าที่น้องแสบตาเพราะว่าเกิดจากอะไรคะ
2: จากแสงครับ
0: จากแสงจากอะไรคะ
2: แสงจากไฟ
0: แสงไฟในจอโทรทัศน์หรือว่าแสงไฟในจอโทรศัพท์หรือว่าแสงไฟจากหลอดไฟคะ
2: จากหลอดไฟครับ
0: จากหลอดไฟเหรอคะหลอดไฟแสงจ้าจนเกินไปใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: แล้วทำยังไงคะ
2: แล้วก็ต้องมาซื้อที่ร้านขายยา
0: ซื้อยาที่ร้านขายยาแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเภสัชให้ยาอะไรมาบ้าง
2: ให้ที่หยอกตามาครับ
0: แล้วตอนนี้น้องหายหรือยังคะ
2: ยังหายแล้วครับ
0: หายแล้วใช่ไหมคะดวงตาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าดวงตาใช้ในการทำอะไรคะดวงตามีหน้าที่มองนั่นเองถ้าเด็กๆคนไหนมีอาการเจ็บตาแสบตาเหมือนกับน้องข้าวตังเราจะต้องไปที่ไหนคะ
3: หยอดตาไปให้คุณพ่อคุณแม่หยอด
0: เราจะต้องไปหาคุณหมอนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอนะคะรักษาดวงตาของเราแล้วก็ให้ยามาแต่ว่าน้องข้าวตังนะคะคุณแม่พาไปที่ร้านขายยาใช่ไหมคะไปซื้อยาสำหรับรักษาดวงตาเขาก็จะหยดใส่ไปในดวงตาของเราน้องข้าวตังแสบตาเนื่องจากอะไรคะ
3: หลอดไฟ
0: ที่มีแสงจ้าจนเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลอดไฟที่มีแสงจ้าจนเกินไปเนี่ยเราสามารถ เปลี่ยนหลอดไฟให้มีแสงที่ลดลงได้เพราะว่าทุกวันนี้นะคะหลอดไฟนะคะมีแสงไฟให้เลือกตั้ง3ระดับใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเกิดว่าหลอดไฟนะคะมีแสงจ้าจนเกินไปแล้วก็เปลี่ยนได้แต่เด็กๆคะการแสบตาของน้องข้าวตังเนี่ยแค่หลอดไฟอย่างเดียวไหมคะเด็กๆคิดว่าเราจะแสบตาจากแค่หลอดไฟหรือว่าจากแสงแดดหรือแสงที่มาจากทีวีและโทรศัพท์คะ
3: ทีว
0: ี
3: ค่ะ
0: แสงที่มาจากทีวีแล้วก็แสงที่มาจากโทรศัพท์ที่เด็กๆดูเป็นเวลานานก็จะทำให้ดวงตาของเราเป็นยังไงได้คะแสบตามีอาการอักเสบได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆสามารถดูโทรศัพท์หรือว่าดูจอทีวีนานๆได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองค่ะและเวลาที่เด็กๆออกไปด้านนอกตอนกลางวันที่มีแสงจ้าเลยเราจะป้องกันดวงตาของเราอย่างไรคะ
3: ใส
0: ่
3: แว
0: ่
3: น
0: ใส่แว่นใส่แว่นอะไร
3: ใส่แว่นกันแดด
0: ใช่แล้วค่ะใส่แว่นกันแดดนะคะก็เป็นการรักษาดวงตานะคะถนอมดวงตาของเรานั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าอีกนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังไหมคะ
2: มีค่ะ
0: น้องโอโซนอยากเล่าอะไรครับลูก
2: โอโซนไม่สบาย
0: น้องโอโซนไม่สบายน้องโอโซนเป็นอะไรคะ
2: โอโซนเป็นมือเท้าปาก
0: น้องออนเซนเป็นโรคมือเท้าปากใช่ไหมคะแล้วน้องโอโซนติดหรือเปล่าไม่ได้ติดน้องออนเซนใช่ไหมคะแล้วทำยังไงล่ะคุณแม่พาน้องออนเซนไปที่ไหน
2: คุณแม่พาน้องออนเซนไปหาคุณหมอ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้น้องอาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการดีขึ้นแล้ว
0: อาการดีขึ้นแล้วแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงบ้าง
2: คุณหมอบอกว่าให้กินยาลดไข
0: ้ให้กินยาลดไข้แล้วทำยังไงอีกคะ
2: ให้ทายา
0: ให้ทายาแล้วให้รักษาความสะอาดไหมของเล่นที่บ้านเมื่อน้องเป็นโรคมือเท้าปากคุณแม่จะต้องนำของเล่นไปทำยังไงคะ
2: ไปดูเชื้อโรคไปเช็ด
0: ไปเช็ดทำความสะอาดใช่ไหมคะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมคะลูกแล้วโรคของมือเท้าปากเนี่ยน้องออนเซนมีอะไรที่ร่างกายของน้องออนเซนบ้าง
2: มีเชื้อโรค
0: มีเชื้อโรคที่มือของน้องออนเซนเป็นยังไงคะ
2: เป็นตุ่มแดง
0: ๆเป็นตุ่มแดงๆแต่ตอนนี้น้องอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะน้องโอโซนไม่ได้ติดน้องออนเซนใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะที่รักษาสุขภาพร่างกายอ่ะปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกว่าใครไม่สบายคะน้าน้องออนเซนน้องสาวของโอโซนนั่นเองเป็นอะไรเป็นโรคมือเท้าปากแต่ว่าตอนนี้อาการของน้องออนเซนเป็นยังไงคะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วหายแล้วนั่นเองค่ะน้องโอโซนบอกว่าคุณหมอบอกให้น้องออนเซนทำยังไงคะกินอะไรคะ
3: ก
0: ิน
3: ยาก
0: ินยาและคุณแม่ของน้องโอโซนก็นำของเล่นไปทำยังไงคะไปทำอะไรนะไปล้างให้สะอาดฆ่าเชื้อโรคนั่นเองค่ะเด็กๆก็เหมือนนะคะถ้าหากว่าของเล่นที่บ้านของเด็กๆนะคะเลอะเปื้อนเปื้อนเด็กๆก็จะต้องทำยังไงลูก
3: ท
0: ำความสะอาดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เด็กๆจดจำมาค่ะและนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆจะจำมาเด็กๆสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังเพื่อนๆค่ะแล้วก็ยังสามารถจดจำเรื่องราวนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะไม่ใช่แค่สนุกสนานอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเมื่อฟังแล้วนะคะยังมีประโยชน์แล้วก็ได้รับความรู้ด้วยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเด็กๆที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวเช่นกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องมาลีค่ะน้องมาลีอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังไหมคะ
1: ตอนวันหยุดนะหนูไปซื้อลูกปัดกับพ่อกับแม
0: ่ตอนวันหยุดน้องมาลีไปซื้อลูกปัดกับคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาทำอะไรคะ
1: ซื้อมาร้อย
0: มาร้อยเป็นอะไรคะ
1: มาเป็นสร้อยข้อมือและตาเป็นสร้อยคออ
0: ่าสร้อยข้อมือกับสร้อยคอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ร้อยกี่เส้น
1: หนูร้อยหนึ่งและตาร้อยสอง
0: เส้นใช่ไหมคะ

0: แล้วน้องร้อยให้ตัวเองหรือว่าร้อยให้คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ
1: หนูร้อยให้ตัวเองและร้อยจะร้อยให้คนที่อยู่บ้านข้างๆหนู
0: เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะวันหยุดน้องมารีทำอะไร
2: ไปซื้อลูกปัดก
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณพ่อ
0: ไปซื้อลูกปัดกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนำมาทำอะไรคะนำมาร้อยร้อยลูกปัดกี่เส้น
2: 2
0: เส้นมีอะไรบ้างมีสร้อยอะไรสร้อยคอและสร้อยข้อมือร้อยให้ใครบ้างคะร้อยให้ตัวเองแล้วก็ร้อยให้เพื่อนบ้านโอ้โหดีมากเลยค่ะเป็นกิจกรรมยามว่างในวันหยุดของน้องมาลีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องอยู่แต่ที่หน้าจอทีวีหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์นะคะเด็กๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับ

ฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูบีมีเครื่องดนตรีอะไรมาให้เด็กๆได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะคะกลับมือนั่นเองมีสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าเร็วและหยุดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆได้พื้นที่หรือยังคะเราจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะใกล้โต๊ะหรือเก้าอี้จนเกินไปได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรคะ
1: เป็ดครับ
0: เป็ดใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องโอโซนทำท่าอะไรคะ
2: หุ่นยนต์ครับ
0: ทำท่าหุ่นยนต์ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องอะไรอีกนะที่มีท่าทางแปลกๆคนไหนนิ่งคุณครูพี่จะถามคนนั้นเลยน้องมะลิทำท่าอะไรลูก
3: จิงโจ้ค่ะ
0: จิงโจ้โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะท่าทางแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยค่ะขั้นไหวกันต่อค่ะ

ไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: สุนัขค่ะ
0: ทำท่าสุนัขใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมมากค่ะน้องกรีนท่าอะไรคะ
2: นางฟ้าค่ะ
0: นางฟ้าไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเขย่งเท้าสูงๆหรือว่าย่อตัวลงต่ำๆได้นะฟังสัญญาณจังหวะของคุณครูด้วยนะคะน้องน็อตทำท่าอะไรครับ
3: ยีราฟครับ
0: ยีราฟโหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีอุปกรณ์มาแจกให้เด็กๆด้วยอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้าแถวนะคะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวค่ะเมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้วหยิบใบไม้คนละ1ใบคนละ1ชิ้นนะคะแล้วก็ไปยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะหยิบได้เลยลูก

ได้พื้นที่ของตัวเองยังคะได้พื้นที่แล้วนิ่งไว้ก่อนนะมาลีมาลีเอาใบนี้ค่ะลูกใบนั้นใบนี้ใบนี้ใบนั้นเล็กไปหน่อยอ่ะพร้อมหรือยังคะตอนนี้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองก่อนค่ะบางคนยังยืนชิดกันจนเกินไปเด็กๆมีใบไม้อยู่ที่มือของเราแล้วเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังทำใบไม้หักหรือว่าร่วงหล่นได้มั้ยคะเด็กๆต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

ให้เด็กๆจับคู่ใบไม้ที่ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันนะหาเพื่อนที่ถือใบไม้มีลักษณะไม่เหมือนกับของเรานะคะใครได้แล้วนั่งลงนะขยับออกมาหน่อยค่ะลูกน้องขยับมาทางนี้หน่อยจับคู่ใบไม้ที่ไม่เหมือนกันนะจับคู่แล้วนั่งลงไหนคุณครูบีขอดูก่อนชูใบไม้ขึ้นในคู่ของตัวเองครูบีจะดูว่าถูกต้องหรือเปล่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเก่งมากเลยไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเปลี่ยนที่ไว้ใบไม้ด้วยนะคะไม่ถือที่มือแล้วนะรอบนี้ต้องระมัดระวังอย่าให้ใบไม้ร่วงหล่นนะให้เด็กๆจับคู่ใบไม้ที่เหมือนกันค่ะนะต้องหาแล้วนะใครที่มีใบไม้เหมือนกับเราถ้าเจอคู่ของตัวเองแล้วนั่งลงค่ะเดี๋ยวคุณครูบีจะเข้าไปตรวจสอบใบไม้ที่มีลักษณะเหมือนกับเรานะขยับออกมาหน่อยลูกขยับออกมาหน่อยค่ะออกมาหน่อยมีไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีขอตรวจสอบก่อนอันนี้ไม่มีคู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรยืนไว้ก่อนนะยืนไว้ก่อนนะคะไหนขอดูเด็กที่นั่งลงหน่อยชูขึ้นมาให้คุณครูบีดูหน่อยค่ะว่าจับคู่ถูกหรือเปล่าว่าใบไม้เหมือนกันจริงหรือเปล่าคะถูกต้องเก่งมากค่ะให้เด็กๆ เปลี่ยนที่ไว้ใบไม้ค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะตรงไหนก็ได้นะคะไม่ซ้ำที่เดิมนะโอ้โหน้องกรีนเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งมากเห็นไหมน้องกรีนเขาไว้ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะน้องมะลิก็เก่งมากเลย

ให้เด็กๆจับคู่ใบไม้ที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่ซ้ำคนเดิมค่ะไม่ซ้ำกับเพื่อนคนเดิมนะคะจับคู่แล้วให้เด็กๆนั่งลงขยับคู่ออกมาห่างๆกันหน่อยคุณครูบีจะได้ตรวจสอบง่ายๆขยับคู่ออกมาห่างๆกันหน่อยนั่งลงค่ะไม่ซ้ำคู่เดิมไม่ซ้ำคู่เดิมจากนั้นให้เด็กๆสังเกตใบไม้ของเราและของเพื่อนใบไม้ของใครมีลักษณะใบใหญ่กว่าของเพื่อนให้ลุกขึ้นยืนค่ะในคู่ของตัวเองนะในคู่ของเรานะอันนี้ใบเล็กอันนี้ใบใหญ่นั่งลงในคู่ของตัวเองใบของใครใหญ่กว่าให้ลุกขึ้นน้องเชอร์ลุกขึ้นถูกต้องถูกต้องค่ะอันไหนคู่นี้ใบของใครใหญ่กว่าถูกต้องน้องสกายโอโซนถูกต้องค่ะคู่นี้ของใครใหญ่กว่าคะสังเกตใบไม้ของเพื่อนคู่นี้ใบไม้ของใครใหญ่กว่าเพื่อนคะของน้องมาลีคู่นี้ของน้องโอโซนคู่นี้ล่ะไหนให้คุณครูดูหน่อยของน้องดินถูกต้องค่ะอิงฟ้ากับน้องอะไรคะก้าวไหนคุณครูบีขอดูหน่อยใบไม้ของใครใหญ่กว่ากันของน้องอิงฟ้าเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ดังๆเลยให้เด็กๆกลับมานั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครยังไม่ได้ที่ของตัวเองคะเก็บใบไม้ใส่ตะกร้าเลยลูกส่งต่อตะกร้าไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เด็กๆคนไหนที่นำใบไม้ใส่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆยืดขาออกมานะยืดเหยียดขาของเราออกมาแล้วก็เอานิ้วมือประสานกันค่ะยืดออกไปแบบนี้ปึ๊บนับยืดขาออกมาด้วยยืดขาออกมาด้วยใครที่เก็บใบไม้เรียบร้อยแล้วยืดขาออกมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอามือไปแตะที่ปลายนิ้วเท้าของเรานะ1 2 3 4 5 6 78 9 10กางแขนออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายนั่งหลังตรงแล้วก็ค่อยๆหลับตาค่ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อและหายปวดเมื่อยมั้ยคะหายปวดเมื่อยเมื่อนั่งสมาธิเด็กๆก็จะมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องค่ะและคุณครูให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอะไรคะอุปกรณ์ของเราคืออะไรใบไม้วันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แล้วนะคะยังได้สังเกตลักษณะของใบไม้นะคะที่เหมือนแล้วก็ต่างกันแล้วก็ขนาดของใบไม้ด้วยค่ะแต่คุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

哼。

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราก่อนค่ะหน่วยการเรียนรู้ของเราเปลี่ยนไปไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างที่หน่วยการเรียนรู้มีต้นไม้มีอะไรอีกคะมีเด็กแล้วมีอะไรอีกนะมีผลส้มมีอะไรนะคะลูกโรคของเรานั่นเองใช่ไหมคะโรคของเราเด็กๆคิดว่าหน่วยนี้คือหน่วยอะไรคะหน่วยต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหน่วย
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้
1: ที
0: ่
1: ร
0: ัก หน่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: ชื่อและส่วนประกอบของต้นไม
1: ้
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีต้นไม้มาให้เด็กๆสังเกตด้วยเด็กๆทราบไหมนะว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไร
2: ต้น
0: มะนาวใช่หรือเปล่า
2: ต้นส้ม
0: น้องซินบอกว่าต้นส้มน้องโอโซนบอกว่าต้นมะนาวทำไมน้องโอโซนถึงคิดว่าเป็นต้นมะนาวคะ
2: เพราะว
0: ่าอะไรนะเพราะโอโซนบอกว่าเห็นต้นสูงใช่ไหมคะแล้วเห็นอะไรอีกหรือเปล่าถึงทราบว่าเป็นต้นมะนาวเห็นอะไรอีกคะใบนะแล้วน้องซินล่ะทำไมน้องซินถึงคิดว่าเป็นต้นส้มเพราะอะไรคะน้องซินบอกว่าเพราะน้องซินเห็นผลตรงนี้น้องซินคิดว่าเป็นผลส้มค่ะผลเล็กๆตรงนี้นะเดี๋ยวให้น้องโอโซนมาสังเกตก่อนสิเชิญน้องโอโซนเลยน้องโอโซนเห็นอะไรบ้างที่ต้นไม้ต้นนี
3: ้แก้ม
0: ไหนชี้หน่อยยืนตรงนี้น้องโอโซนยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้นะอ่ะไหนน้องโอโซนบอกว่าน้องโอโซนเห็นก้านของอะไรคะก้านของต้นไม้ตรงไหนชี้ให้ครูบีดูหน่อยอันไหนคือก้านชี้เข้าไปใกล้ๆตรงไหนคือก้านคะตรงนี้ใช่ไหมแล้วเห็นอะไรอีกน้องโอโซนลองสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
3: ผลครับ
0: เห็นผลน้องโอโซนคิดว่าเป็นผลของอะไรสีเขียวๆแบบนี
3: ้ของมะนาวครับ
0: ของมะนาวว้าโอโซนเห็นอะไรอีกคะ
3: เห็นใบครับ
0: ใบไหนใบชี้ให้คุณครูดูได้ไหมตรงนี้คือใบนั่นเองแล้วเห็นอะไรอีกไหม
3: เห็นรากครับ
0: เห็นรากด้วยรากอยู่ตรงไหน
3: เห็นรากอยู่ที่พื้น
0: รากอยู่ที่พื้นนั่นเองปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะขอเชิญน้องซินบ้างน้องซินน้องซินเห็นอะไรบ้างคะในต้นไม้ที่คุณครูบีนำมาน้องซินเห็นอะไรบ้าง
3: ใบไม
0: ้มีใบไม้มีอะไรอีกคะ
3: ผล
0: มีผลตรงนี้น้องคิดว่าเป็นผลส้มใช่ไหมมีอะไรอีกที่น้องสังเกตเห็น
3: ราก
0: รากแล้วเห็นอะไรอีกสังเกตที่ต้นของเขามีอะไรด้วยเนี่ย

0: มีอะไรคะแหลมแหลมตรงนี้เรียกว่าอะไรทราบไหมคะทราบไหมลำต้นของเขามีหนามเล็กๆออกมาด้วยใช่ไหมคะลูกปรบมือให้น้องซินหน่อยเพื่อนๆออกมาสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: เห
0: ็
1: นผล
0: เห็นผลเห็นอะไรอีกเห็นใบเห็นอะไรอีกคะ
1: เห
0: ็นรากโอโซนเห็นอะไรด้วยโอโซนเห็นอะไรที่โอโซนชี้ตรงนี
1: ้
0: กิ่งใช่ไหมคะกิ่งก้านแล้วส่วนนี้ล่ะเด็กๆทราบไหมส่วนนี้เรียกว่าอะไรอะไรนะคะ
1: ลำต้น
0: ลำต้นนั่นเองโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต้นไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าต้นมะนาวไหนเด็กๆพูดตามคุณครูสิคะต้นมะนาว
1: ต้นมะนาว
0: ต้นมะนาวของเรานะคะก็จะมีทั้งรากที่อยู่ในดินนะแต่อันนี้คุณครูบีนะคะนำรากขึ้นมาให้เด็กๆสังเกตได้เห็นชัดเจนว่ารากที่อยู่ในดินเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเด็กก็จะสังเกตเห็นรากเห็นอะไรอีกคะลำต้นแล้วก็อะไรกิ่งนะคะกิ่งหรือก้านแล้วตรงนี้ล่ะ
1: ใ
0: บแล้วเห็นอะไรอีกเห็นผลมะนาวเด็กๆทราบไหมก่อนที่จะเป็นผลมะนาวจะต้องเป็นอะไรก่อนจะต้องมีอะไรก่อนถึงจะได้เป็นผลมะนาวทราบไหมคะจะต้องมีดอกก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะมองเห็นไม่ถึงดอกอยู่ข้างบนตรงนี้ดอกเล็กๆจะกลายเป็นผลมะนาวแล้วค่ะดอกของมะนาวมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีขาวนวลๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะตอนนี้ดอกใกล้จะกลายเป็นผลแล้วเมื่อดอกกลายเป็นผลก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วผลก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเมื่อผลของมะนาวใหญ่ขึ้นเราสามารถนำผลของมะนาวไปทำอะไรได้คะไปทำอะไรได้คะไปรับประทานได้ใช่ไหมคะทำอาหารได้อย่างหลากหลายเลยมีเด็กๆคนไหนรู้จักต้นไม้ชนิดอื่นนอกจากต้นมะนาวบ้างนะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะน้องน็อตรู้จักต้นอะไรบ้างคะเชิญน้องน็อตหน่อยต้นไม้ที่น้องน็อตรู้จักมีต้นอะไรบ้าง
2: แอปเปิล
0: มีต้นแอปเปิลต้นอะไรอีกคะ
2: มะพร้าว
0: ต้นมะพร้าวต้นอะไรอีกคะ
2: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยมีคนไหนรู้จักต้นอะไรอีกนะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนรู้จักต้นไม้อะไรบ้าง
3: เชอรี่
0: ต้นเชอรี่ต้นอะไรคะ
3: ต้นส้ม
0: ต้นส้มต้นอะไรอีกที่น้องรู้จัก
3: ต้นมะละกอ
0: ต้นมะละกอปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะเด็กๆรู้จักต้นไม้ที่เป็นไม้ที่ออกผลให้เด็กๆรับประทานใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าต้นไม้ของเราไม่ใช่มีแค่ต้นไม้ที่ออกผลให้เรารับประทานอย่างเดียวนะมีต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเช่น
1: ดอกมะล
0: ิดอกมะลิอะไรอีกต้นดอกรวงผึ้งใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นใหญ่มีดอกดอกกุหลาบมีอะไรอีกคะมีดอกไม้อะไรที่เด็กๆรู้จักอีกบ้างต้นดอกทานตะวันใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก็สามารถรู้จักต้นไม้นะคะหลากหลายชนิดเลยวันนี้คุณครูบีค่ะจะให้เด็กๆได้มาดูส่วนประกอบของต้นไม้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆดูของจริงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูในภาพกันบ้างภาพนี้ค่ะคือภาพ ส่วนประกอบของต้นไม้ส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับจากด้านล่างสุดนะคะที่อยู่ในดินนั่นเองอะไรเอ่ยที่อยู่ในดินคะอะไรคะรากใช่ไหมคะส่วนนี้นั่นเองที่เรียกว่ารากค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะราก
1: ราก
0: รากเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆดูส่วนประกอบของต้นไม้ที่อยู่ในดินแล้วลำดับถัดขึ้นมาตรงนี้คืออะไรลูก
1: ลำต้น
0: ลำต้นเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: ต่อจากลำต้นสูงขึ้นมาอีกตรงนี้คืออะไรนะอะไรนะคะกิ่งนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะกิ่ง
1: ก
0: ิ
1: ่ง
0: กิ่งเก่งมากเลยค่ะแล้วต่อจากกิ่งล่ะคะมีอะไรบ้างสีเขียว
1: ๆ
0: มีอะไรนะคะ
1: ใบ
0: มีใบพูดตามคุณครูบีใบ
1: ใบ
0: และมีอะไรอีกนะสีขาวดอกพูดตามคุณครูดอก
1: ดอก
0: ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: ผล
0: ผลพูดตามคุณครูลูกผล
1: ผล
0: ผลเห็นไหมคะส่วนประกอบของต้นไม้มีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีอะไรบอกก่อนมีอะไรคะที่อยู่ในดินก่อนมีอะไรคะรากเด็กๆทราบไหมรากมีหน้าที่ไว้ทำอะไร
1: เอาไว้
0: เด็กๆทราบไหมรากที่อยู่ในดินมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆนักเรียนปลายทางตอบได้แล้วนะเขาบอกว่ารากมีหน้าที่เอาไว้หาอาหารนะดูดซับน้ำดูดแร่ธาตุต่างๆเพื่อเอาไปเลี้ยงอะไรคะไปเลี้ยงต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆส่วนประกอบของต้นไม้มีรากมีลำต้นกิ่งใบดอกและ
1: ผล
0: นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนั่งตัวตรงๆเอามือวางที่ตักก่อนค่ะคนไหนน่ารักจะได้เป็นตัวแทนออกมาทำกิจกรรมเด็กๆอยากทำกิจกรรมไหมคะ
1: อยาก
0: วันนี้นะคะคุณครูค่ะสนทนากับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะและขออาสาสมัครออกมาหยิบบัตรภาพคนไหนน่ารักนะคะจะได้ออกมาหยิบบัตรภาพส่วนประกอบของต้นไม้และนำบัตรภาพเอาไปติดไว้ในชาร์ตให้ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะมีชาร์ตส่วนประกอบของต้นไม้มาให้เด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆนำบัตรภาพบัตรคำนะคะไปติดที่ชาร์ตส่วนประกอบของต้นไม้ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางสามารถบอกได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะโอ้โหเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะส่วนประกอบของต้นไม้รากลำต้นกิ่
1: ง
0: ใบ
1: ดอก
0: ผลส่วนประกอบของต้นไม้มีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยคุณครูนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6โอ้โหส่วนประกอบของต้นไม้มี

จำนวนเท่ากับเท่าไรคะ มีส่วนประกอบทั้งหมด6ส่วนประกอบนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเกี่ยวกับชื่อนะคะแล้วก็ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆรู้จักต้นไม้ชนิดไหนบ้างนะคะและก็ยังบอกได้ค่ะว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

Thank you.

Thank you.

0: เปเกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

เป้เป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh!

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆทำเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วก็เป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้ว

ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำค่ะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์อาจจะใช้แป้งโดนะคะหรือว่าดินเหนียวให้เด็กๆได้มาปั้นได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมฝนสีจากใบไม้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์และวัสดุอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะและใบไม้นะคะรูปร่างลักษณะต่างๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝนสีจากใบไม้ค่ะโดยวิธีการนะคะเราจะใช้กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะวางทับลงไปนะคะบนใบไม้นั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานไปทำอะไรก่อนคะไปปั๊มสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถออกแบบผลงานของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆมาดูวิธีการทำกันค่ะการฝนสีจากใบไม้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเลือกใบไม้ที่เด็กๆชื่นชอบนะคะที่อยากจะฝนสีเพื่อให้เกิดลวดลายขึ้นมาบนกระดาษค่ะคุณครูนะคะก็จะมีทั้งใบไม้ใบเล็กใบไม้ใบใหญ่นะคะแล้วก็ลักษณะก็แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้คุณครูบีอยากจะใช้ใบไม้ใบนี้ค่ะคุณครูบีก็จะวางใบไม้ไว้ตรงกลางนะคะด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษนะคะทับลงไปค่ะเราก็จะต้องกดกระดาษของตัวเองด้วยนะคะจากนั้นให้เด็กๆ เลือกสีเทียนค่ะแล้วนำมาระบายนะคะฝนลงไปค่ะตรงบริเวณที่เด็กๆวางใบไม้ไว้เลยนะคะลูกเด็กๆจะต้องออกแรงนะคะกดทั้งกระดาษแล้วก็ใบไม้ให้อยู่นิ่งๆเลยนะแล้วเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมาคะเห็นลายของอะไรคะมาเห็นลวดลายของใบไม้นะคะขึ้นมาบนกระดาษของเราค่ะแบบนี้เลยเด็กออกแรงนะคะอาจจะเมื่อยมือนิดหน่อยนะคะลูก

เด็กๆต้องกดอย่าให้ใบไม้ขยับเลยนะคะเพราะว่าถ้าใบไม้ของเราขยับไปเนี่ยลวดลายก็จะไม่เหมือนกับใบไม้ใบจริงที่เราวางไว้ด้านล่างนะตอนนี้คุณครูบีฝนสีใบไม้ได้1ใบแล้วค่ะเห็นไหมคะลวดลายของใบไม้เป็นยังไงคะมีลวดลายชัดขึ้นมาใช่ไหมคะใบไม้ก็จะมีลวดลายที่สวยขึ้นแล้วก็คุณครูอยากจะเปลี่ยนบ้างค่ะเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทำ1ใบหรือ2ใบก็ได้นะวางเอาไว้แล้วเราทำยังไงลูกกดใช่ไหมคะเปลี่ยนสีได้ค่ะจะเปลี่ยนสีบ้างเมื่อเด็กๆทำแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่าใบไม้แต่ละใบเนี่ยที่เด็กๆนำมาฝนสีให้เกิดลวดลายขึ้นเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเหมือนหรือต่างกัน

เห็นไหมคะอย่างใบไม้ใบนี้เป็นยังไงคะใบของเขาเป็นยังไงเนี่ยเป็นแหลมแหลมแบบนี้เลยใช่ไหมคะเหมือนกับใบแรกไหมเหมือนไหมคะไม่เหมือนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆนำมาบอกเล่าให้ครูฟังได้นะคะว่าเด็กๆจินตนาการเป็นอะไรนะคะแล้วก็นำไปเก็บในตะกร้าใส่ผลงานของตัวเองนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมคุณครูจะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมบทบาทสมมุติ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมมาทบทวนก่อนมีอะไรบ้างมุมบล็อกมุมหนังสือและมุมบทบาทสมมตินั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะฝนสีจากใบไม้เชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกลุ่มที่สาม
1: ป
0: ั้นดินน้ำมันเดี๋ยวน้องเดินไปอยู่อุปกรณ์เลยค่ะลูกเดินเป็นแถวไปนะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมในโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของน้องมากี้แล้วก็น้องข้าวตังค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้น้องมากี้ทำกิจกรรมอะไรคะฝนสีจากอะไรคะฝนสีจากใบไม
1: ้ฝนสีจากใบไม้
0: น้องมากี้ฝนสีจากใบไม้ทั้งหมดกี่ใบคะช่วยนับมีกี่ใบเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อย
2: 1
0: หมดกี่ใบคะ6ใบนั่นเองน้องมากกี้ทำยังไงจำได้ไหม
1: เอาใบไม้วางไว้ที่โต๊ะ
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
1: เอากระดาษทับ
0: กระดาษทับแล้วทำยังไงอีกลูก
1: แล้วก็เลือกสี
0: ถูกต้องเลือกสีเทียนแล้วเอาไปทำอะไรคะ
1: ใบระบายตรงใบไม้
0: ถูกต้องใบระบายตรงใบไม้ให้เกิดลวดลายขึ้นมาใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วของน้องข้าวตังวันนี้น้องข้าวตังฝนสีจากใบไม้ทั้งหมดกี่ใบครับได้นับ
3: ใบครับ
0: 6ใบเหมือนกันเลยเหรอครับเพื่อนๆช่วยดูหน่อยว่า6ใบจริงหรือเปล่าช่วยกันนับหน่อยค่ะ1 2 3 4 5 6 6ใบเหมือนกันเลยน้องข้าวตังทำยังไง
3: เอาใบไม้วางไว้ครับ
0: แล้วยังไงอีกคะ
3: แล้วก็บนหลักวางทับ
0: เอากระดาษวางทับ
3: แล้วเราก็ระบายสี
0: ฝนสีเทียนลงไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ให้เกิดลวดลายของใบไม้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังแล้วก็น้องมากี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เป็นยังไงบ้างคะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะแล้วเด็กๆคนไหนที่สร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้สวยงามเหมือนเพื่อนแบบนี้บ้างคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะหลายคนนะคะก็พอใจในผลงานของตนเองนะคะชื่นชมในผลงานของตนเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมแล้วเด็กๆไปเล่นในมุมอะไรคะวันนี้มีเด็กๆเล่นในมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกวันนี้โอโซนต่อบล็อกเป็นอะไรคะลูก
4: เป็นรถถัง
0: วันนี้โอโซนเล่นมุมบล็อกกับใคร
4: น
0: ้องน็อตกับน้องข้าวตังนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์ตัวความคิดจินตนาการของตนเองนะคะสามารถคิดแล้วก็ออกแบบผลงานนะคะตามจินตนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะแก้วกะลา
1: ข
0: ัน โอ่งเป่าลูกโป่ง
1: โอ
0: ่
1: ง
0: ขัน
1: กะล
0: าแก้
1: ว
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อต้นไม้ที่รักค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพตัดต่อของเราก่อนนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
2: ม
0: ียีราฟมีอะไรอีกคะมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีนกมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก
0: ็
2: ม
0: ี
2: คน
0: มีคนนะคะนั่งอยู
2: ่
0: มีกระต่ายอันนี้คืออะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองค่ะมีรุ้งกินน้ำภาพนี้นะคะเป็นภาพตัดต่อก็คือภาพต้นไม้ที่รักเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้นะคะแต่กิ่งก้านนะคะออกไปให้ร่มเงาให้คนสามารถมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อ่านหนังสือได้นะคะให้สัตว์น้อยใหญ่นะคะได้อาศัยนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กๆจำได้ไหมวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อเราจะต้องทำยังไงคะนำชิ้นส่วนของภาพใช่ไหมคะที่แยกกันอยู่นำมาทำยังไงคะนำมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสังเกตรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมกันค่ะเพราะว่าเกมนี้นะคะเด็กๆเคยเล่นหลายครั้งแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันก่อนค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะทางนี้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะไปลูกเลยมาเล่นทางนี้เลยค่ะ

0: กันบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: วันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมภาพตัดต่อต้นไม้ที่รักเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพแล้วเด็กๆนะคะช่วยกันต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วเด็กๆคนไหนได้เล่นเกมพื้นฐานการบวกบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะได้เล่นเกมพื้นฐานการบวกแล้วมีเด็กๆคนไหนได้เล่นเกมใหม่ในวันนี้บ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งปันมีน้ำใจเล่นร่วมกันได้อย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมมามากมายหลายกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของตนเองหรือว่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆสนใจนะคะนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเรียบเรียงเหตุการณ์นะคะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เพื่อนๆนะคะเข้าใจได้อย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องแล้วก็เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราในวันนี้คืออะไรคะ
1: ใบไม
0: ้นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะที่เป็นใบไม้แล้วก็ยังจับคู่ใบไม้ที่เหมือนกันใบไม้ต่างกันแล้วก็เปรียบขนาดของใบไม้ได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะต้นไม้ที่รักเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็รู้จักชื่อของต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะและก็บอกได้ว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะมีจากดินขึ้นมาก่อนเลยมีรากลำต้นกิ่งใบดอกและผลนะส่วนประกอบของต้นไม้มีทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: 6
0: อย่างเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเรานั่นคือการฝนสีจากใบไม้ค่ะเด็กๆนะคะได้เลือกใบไม้ที่เด็กชื่นชอบนะคะแล้วนำมาฝนสีค่ะโดยการที่ใช้กระดาษนะคะวางทับใบไม้แล้วก็สีเทียนฝนลงไปให้เกิดลวดลายขึ้นบนกระดาษนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบค่ะและกิจกรรมที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมอะไรคะ
1: เ
0: กมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมภาพตัดต่อต้นไม้ที่รักนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วก็ช่วยกันในกลุ่มนะคะต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทั้งเด็กนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะมาร่วมกันร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะ

0: ี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถ่เจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม
0: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย
0: ้เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

บี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะใครนะฟาฟากระโดดหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลย
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง
0: ใช่แล้วจ้ามีแต่แม่จิงโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้
0: ใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนอย่าทิ้งขยะ

0: วัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: เฮ้ยไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: าทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
1: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
0: อืมฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: เอ
0: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตายทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
1: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
1: ทิ้งลงถังขยะ
0: ความคิดดีมากเจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกเนี้ยก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
1: ฮ่าเย
0: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
1: ครับ
0: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
1: เหนื่อย
0: ท่าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ยไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี
2: ่เอง
0: ฉลาดมากเลยจ้าฟาฟา
1: เอ๊ะฮ่า
0: เยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ
1: ้
0: าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟาฟาคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้เขาใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮ่าไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะถ้าใช้ไม้กวาดนี่แหละก็ฟาฟาก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
1: เย้
0: เก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วล่ะจ้า
2: เย
0: ้เอ๊ะนี่มันเปลือกกล้วยนี่นาใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
1: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

ลาดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศรีราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: ค่ะน่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนละ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: โอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากสเต็มเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์ค่ะคือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากแล้วเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำให้อวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้
2: นนั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: ฉัน
0: อยากใช
2: ้
0: จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยมันได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยนะคะได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอนะถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออก ป็นหลายสามชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่สองเนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะ

0: เหลือออกมา
1: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
1: เพราะมันมีอยู่
0: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
1: ์
0: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้ามันถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะ
1: ครับ
0: เซมเซลที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้กับคนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
1: ครับด้วยความที่ยังยาววัย
0: ใช่
1: ซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
0: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ่ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาเซลล์ของใคร
1: ไม่ต้องไปขอยาลำบากข้างบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
0: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
1: แล้วที่บอกว่าเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
0: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธีสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่สตาร์ทมาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่าสตาร์เตอร์เซลล์คือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
1: สตาร์เตอร์เซลล์
0: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่าสตาร์เตอร์เซลล
1: ์ครับ
0: ค่ะแล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
1: แล้วมันขยายไปได้ไงฮะ
0: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
1: ้
0: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
1: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมาอย่างไรบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยในปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้ครับ
0: นะ
1: รู้ว่ามี
0: รู้ว่ามี
1: มีสเต็มเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
0: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
1: โอ้โหน้อยมาก
0: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล
1: ์
0: จะเป็นสเต็มเซลล์นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
1: เพราะมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปใช้งานยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
1: ว่า
0: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
1: บริสุทธิ์ด้วย
0: 100% ค่ะ
1: เขาประกาศก่อนเรา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
1: ครับเขาใช้อะไรฮะ
0: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
1: เป็นยังไงครับ
0: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกัน
1: เปิด
0: สนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
1: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขั้วตรงกันข้าม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล
0: ์
1: ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
0: นั้นเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือเซมเซลไว้
1: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ถูกติด
0: ใช่พอเหลือเซมเซลไว้เซมเซลก็เขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้เซมเซลหลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือเซมเซลเนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
1: ัน
0: จะไม่ออกแ
1: ม่เหล็กมันไม่สามารถจะ
0: ใช่
1: แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นเซมเซลล์บริสุทธ
0: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
1: ้
0: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
1: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
0: ฮือฮาค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
0: ตื่นเต้นด
1: ้
0: วย
1: ตื่นเต้นด้วย
0: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
1: เจาะอยู่ทุกวัน
0: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้

0: แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเป็นแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกอ๋อโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
1: ค
0: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ปวดเลยครับคุณหมอ
2: เก
0: ิ
2: ดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ผมรีบมาหาคุณหมอเนี่ยครับดันไปลื่นครับปวดสะโพกปวดเอวไปเลยครับ
2: โอ้เจ๊ไหนรู้ไหมครับเนี่ยครับจริงๆแล้วกระเบื้องตรงภาควิชาแล้วเนี่ยมันเป็นกระเบื้องสำหรับเดินนะครับถ้ากระเบื้องจริงๆมันไม่ได้ดีไซน์ให้วิ่งได้แล้วก็บางทีเนี่ยเขาทำป้ายบอกเลยนะครับว่าห้ามวิ่งระวังหกล้มอะไรเงี้ยนะครับ
0: มันมีการแยกประเภทของกระเบื้องแบบนี้ด้วยครับเนี่ยผมเพิ่งรู้เลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังดีนะครับของเจไดแค่เรื่องหกล้มที่ปวดเอวเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเป็นผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยหกล้มแล้วบางท่านอาจจะโหแล้วข้างแตกเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงงานหนักแบบผ่าตัดที่เส้นเลือดออกในสมองเลยอย่างเงี้ยนะครับ
0: โอ้โหอย่างนี้ถ้าเป็นคนไข้นี่น่ากลัวเลยพี่แหม่มครับผมขอถามนิดนึงเดี๋ยวพี่แหม่ม
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่ากระเบื้องมันเลือกประเภทกันแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไข้เนี่ยเขาจะมีอาการที่อันตรายกว่าผมอีกนะท่านแม
1: ่มีค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยการเดินตรงตัวเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วค่ะกระดูกอาจจะหักได
0: ้โอ้โหอย่างนี้ด้วยขอที่มาให้ข้อมูลกันหน่อยดีกว่าขออนุญาตครับผม
1: ใช่แล้ววันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านไปดูผู้ป่วยเรื่องการปรับเปลี่ยนสภาพการดูแลผู้ป่วยค่ะ
0: ครับผม
1: บ้านน้องเจไดมีผู้สูงอายุไหมคะ
0: มีครับมีคุณพ่อประมาณ70กว่าครับพี
1: ่แล้วท่านมีปัญหาหกล้มไหมคะ
0: ก็มีบ้างนะครับทุกวันนี้ใช้ไม้เท้าอยู่ครับผม
1: โอเคค่ะบ้านของผู้ป่วยวันนี้ก็เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุเหมือนกันค่ะก่อนที่เราส่งเยี่ยมบ้านเนี่ยเขาหกล้มที่บ้านนะคะ
0: ครับ
1: เวลาเดินปัญหาที่หกล้มส่วนมากจะเป็นที่ห้องน้ำที่บันไดที่ธรณีประตูจะเห็นได้ว่าบริเวณที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นบริเวณลื่นและก็มีระดับนะคะ
0: ต่างระดับกัน
1: ตอนที่น้องแตงไปเยี่ยมบ้านนะคะน้องแตงเห็นพื้นที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: มีธรณีประตูจริงๆค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือจะเป็นตรงหน้าห้องน้ำค่ะบวกกับพรมเข้าไปด้วยก็จะยิ่ง
0: ลื่น
3: ไปกันใหญ่เลยค่ะอีกอย่างนึงก็คือผู้ป่วยอะค่ะเริ่มมีแขนขาอ่อนแรงเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุมีแขนขาอ่อนแรงก็คือจะใช้อุปกรณ์ช่วยเดินค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือวอล์กเกอร์ค่ะทีนี้เวลาที่จะใช้วอล์กเกอร์ค่ะพื้นบ้านก็ต้องเหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์ด้วย
0: พี่แหม่มครับอย่างเคสนี้ครับโรคสมองเสื่อมในเคสนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะในผู้ป่วยสมองเสื่อมเคสนี้ค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยท่านเนี่ยตอนที่เราพบท่านนะคะท่านยังสามารถเดินได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยเดินไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าต้องมีคนดูแลคอยพยุงเดินคอยเตรียมอาหารให้คอยอาบน้ำและแต่งตัวให้ค่ะส่วนมากแล้วเขาจะลืมชื่อคนค่ะลืมชื่อสิ่งของบางทีเนี่ยอันนี้คืออะไรเขาไม่ทราบนะคะว่าอันนี้คือนาฬิกาอันนั้นน่ะวงกลมวงกลมมาค่ะเขาจะจำลักษณะว่ามันเป็นวงกลมวงกลมค่ะแล้วบางทีผู้ดูแลก็จะหงุดหงิดค่ะหงุดหงิดตรงที่ว่า
4: จะตอบคำถามบ่อย
1: ใช่ไหมจะเอาอะไรจะเอาอันนั้นน่ะสีเหลืองๆอะค่ะลูกก็หยิบไปไม่ใช่เสียงสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการครีมส้มค่ะก็คือจะโมโหแล้วก็หงุดหงิดกันไปแบบนี้ค่ะ
3: ด้วยสาเหตุ

0: อย่างนี้ค่ะเวลาเราเยี่ยมบ้านนะคะเราจะไม่ได้เยี่ยมเฉพาะผู้ป่วยเราจะดูแลไปถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเพื่อ1เลยให้กำลังใจ2มีปัญหาอะไรไหมเราจะช่วยดูแลแล้วก็ช่วยปรับให้เข้ากับครอบครัวค่ะแล้วก็ดูแลถึงสภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยว่าได้พักผ่อนหรือเปล่าแล้วก็เหนื่อยล้าไหมมีคนมาเปลี่ยนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจอผู้ป่วยที่มีความเสื่อมของการได้ยินผู้ดูแลก็ต้องตะโกนพูดด้วยทีนี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นการดุด่าว่ากล่าวได้ความหมายก็จะผิดเพี้ยนไป
1: แสดงว่าจิตใจของผู้ดูแลนี่ก็
0: สำค
1: ั
0: ญมากเลยค่ะ
1: ครับแบบนี้ขออนุญาตได้ไหมครับพร้อมแล้วอยากจะไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยแล้วเราจะได้ไปศึกษาด้วยเผื่อเอามาปรับใช้กับที่บ้านอีกด้วยยังไงฝากพวกพี่ๆพาไปด้วยคนนะครับ
0: ค่ะได้
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ยินดีค่ะ

0: ดีครับครับวันนี้ทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้รับเกียรติจากพี่แป๊วนะครับให้มาเยี่ยมบ้านนะครับของเราวันนี้เป็นเคสที่เราท้าวความกันเรื่องผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแล้วเราก็คุยกันว่าเคสที่พี่แป๊วได้ดูแลตัวคนไข้คุณลุงของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ประวัตินิดนึงนะครับก่อนที่จะเล่ากันต่อก็เคสนี้จริงๆรับมาตั้งแต่ช่วงแรกประมาณสัก2-3ปีที่แล้วจริงๆก็เป็นช่วงที่ปรึกษาใหม่ๆตอนนั้นคนไข้ของเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียวโอกาสหกล้มจะสูงพาทีมเยี่ยมบ้านมาช่วยกันดูว่าแล้วจริงๆหน้าตาบ้านมันเป็นยังไงแล้วก็เรามีโอกาสหกล้มตรงไหนไหมอย่างเงี้ยนะครับก็ได้มาเจอพี่แป๊วครับแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนไปบางส่วนแบบอยากให้พี่แป๊วก็แชร์หน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ก็คือเริ่มแรกที่พี่แป๊วหลังจากที่แฟนแกเสียนะคะพี่แป๊วก็เข้ามาดูแลคุณอานะคะคุณถึงคุณอาสุดเริ่มแรกเนี่ยแกก็จะมีตกหล่นเวลานอนก็บอกแกขึ้นมาเตียงมันแคบโต๊ะเนี่ยค่ะแคบก็จะมีโอกาสหล่นง่ายคุณอานอนอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกมันตกง่ายเปลี่ยนไหมคุณอาก็ไม่ยอมแกเหมือนแกติดที่ว่าแกเคยนอนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมมันก็จะมีโอกาสตกอยู่เรื่อยแต่หลังๆก็คือแกก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้พี่แป๊วก็รู้ว่าถ้าเดินไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนปรับที่นอนดีกว่าตอนนี้ก็คือเปลี่ยนจากเตียงก็มาเป็นพื้นเลยซึ่งแกก็โอเคแล้วก็ปรับให้พื้นที่มันกว้างมากขึ้นเพื่อเวลาวอล์กเกอร์เดินเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะแกจะได้เดินสะดวกขึ้นปรับเอาเตียงออกแล้วปรับพื้นที่หลังระยะนี้ตอนเนี้ยก็คือแกก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
0: ที่คุยกันจริงๆมันมีที่ให้ปรับตั้งแต่อันแรกก็ตอนแรกบ้านมีชั้น2ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คุยกันว่าชั้น2เราผมไม่ได้ให้ขึ้นไปมีผมเช็ดเท้าอยู่ตรงประตูหน้าเราก็เอาออกไปเนาะแล้วจริงๆมีน้องแมวแต่ว่าน้องแมวเนี่ยน้องแมวอาจจะเป็นตัวสนิทคุณลุงหน่อยอาจจะเอาออกไม่ได้แต่ก็ตักเตือนกันไว้ว่าระมัดระวังล้มแล้วก็ตอนนี้บ้านเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ทางเดินกว้างขึ้นมากตอนนี้ก็นอกจากวอล์กเกอร์พอแล้วจริงๆเดินเหลือเหมือนเป็นลานโล่งเลยพี่น้องคือตัวบ้านเนี่ยจริงๆคุณลุงค่อนข้างจะมีความทรงจำเกี่ยวกับภรรยาของคุณลุงจะชอบเล่าให้พวกเราฟังว่าจริงๆภรรยาคุณลุงชอบแต่งบ้านชอบนาฬิกาเนี่ยครับข้าวของที่คุณลุงเคยอยู่มันก็ยังอยู่นะนาฬิกาก็ยังอยู่กรอบรูปอะไรก็ยังอยู่ตัวชั้นวางทีวีอะไรก็ยังอยู่นะเก้าอี้ตัวลูกที่ชอบนางก็ยังอยู่แถมเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลย
2: ก็คือว่าเราเนี่ยส่วนมากก็คือคุยกันทางโทรศัพท์เนาะไม่ได้มาที่บ้านสักทีนึงก็คือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มาเจอกันที่บ้านก็บอกว่าดีใจนะที่มาเจอที่บ้าน
3: ค่ะได้ยินแต่เสียงเดียว
2: ช่วงที่คุยกันนะคะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการปรึกษา
1: ก็ที่พี่หลังจากที่พี่แป๊วมาดูแลก็มาเจอว่าแกเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่แป๊วตั้งแต่มันไม่เคยเจอตรงนี้ใช่ไหมคะพี่แป๊วก็ไม่รู้จะทำยังไงปรึกษายังไงหาทางออกไม่ได้ก็รู้สึกได้นึกถึงคุณแมมลองติดต่อทางคุณแมมเนาะก็เลยโทรหาคุณแมมว่าถ้าพี่ว่าอาการแกเป็นแบบนี้พี่แป๊วต้องทำยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แป๊วทำวิธีของพี่แป๊วอ่ะแกไม่โอเคแกก็ยิ่งเหมือนกับต่อต้านเราหนักขึ้นเราก็เลยคุณแม่ถ้าอย่างนี้คุณแม่ก็ให้คำแนะนำว่าพี่แป๊วต้องทำอย่างนี้นะคะค่อยๆไปพูดเราจะไปเหมือนกับเสียงแข็งหรือดุแกเนี่ยค่ะแกยิ่งต่อต้านเราพอคุณแม่แนะนำมาเนี่ยพี่แป๊วก็เริ่มเข้าใจแล้วก็มาใช้ปรับกับแกไม่ยากเลยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันต้องทำวิธีนี้นะซึ่งเราก็มาบอกกับคนดูแลด้วยเหมือนกันซึ่งพอปรับเขาก็บอกจริงทางคนดูแลเขาก็เหมือนกับดูแลได้ดีขึ้นอ่ะเข้าใจขึ้น
0: แฉจริงๆทีมเยี่ยมบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวจริงๆก็มีเคสอยู่มากมายนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหลากหลายแบบแล้วก็สุดท้ายอยากให้พี่แป๊วแชร์หน่อยเพราะว่า แน่ใจแน่ๆว่าจริงๆผู้ป่วยอีกหลายคนที่มีครอบครัวดูอยู่ที่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างเดียวอาจจะเป็นผู้สูงอายุเฉยๆก็ได้หลายๆท่านอาจจะต้องประสบปัญหาในการดูแลมันต้องมีเหตุขัดข้องที่ไม่ตรงไปตรงมาอยากให้พี่แป๊วแชร์หรือบอกอะไรเขาหน่อยครับ
1: คือแรกๆพี่แป๊วรู้สึกพี่แป๊วเหนื่อยมากที่ได้มาดูแลคุณอาซึ่งท่านก็เป็นอาเขยนะคะแต่พี่แป๊วก็อยู่กับแกก็รักแกเหมือนอาแท้ๆพอเราได้มาดูแลแกเราก็เริ่มเข้าใจว่าการที่คนที่มีภาวะแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุอะค่ะเราต้องเข้าใจเขาพี่แป๊วได้รับการดูการปรึกษาจากทางโรงพยาบาลรามาคือภาควิทยาศาสตร์ครอบครัวค่ะได้เข้ามาดูแลพี่แป๊วช่วยเหลือพี่แป๊วให้กำลังใจและแนะนำพี่แป๊วแบบขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะที่พี่แป๊วได้กำลังใจมาจนสามารถดูแลแกได้นะคะอยากให้ครอบครัวที่เจอปัญหานะคะเข้าใจผู้ป่วยแบบนี้นะคะแล้วเราจะสามารถ อยู่และดูแลเขาแบบมีความสุขได้อะค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องของการปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านนะครับสุดท้ายอยากจะขอบคุณพี่แป๊วที่ให้โอกาสแวะมาเยี่ยมแล้วก็ถ่ายทำนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักโรคเพชฌฆาตเยียบกันหรือเปล่าครับโรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆโรคที่ว่านี้ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับ
3: ที่อันตรายก็เพราะว่าหัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติจากการบีบตัวต้านความดันที่สูงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจวายและไตอาจได้รับความเสียหายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการที่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆเลยครับความดันโลหิตหมายถึงแรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังแดงซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจเปรียบเหมือนแรงลมที่ดันผนังของยางรถเมื่อเราสูบลมเข้าความดันโลหิตสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องวัดความดันโดยส่วนใหญ่จะวัดที่แขนโดยค่าที่วัดได้จะมี2ค่าคือความดันตัวบนและความดันตัวล่างผู้ที่มีความดันโลหิตปกติจะวัดค่าความดันช่วงบนได้น้อยกว่า120และค่าความดันช่วงล่างน้อยกว่า80แต่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะวัดค่าความดันช่วงบนได้ตั้งแต่130ขึ้นไปและหรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่80ขึ้นไปดังนั้นเราจึงควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ชนิดที่ไม่หวานลดอาหารเค็มอาหารพวกไขมันชนิดอิ่มตัวแป้งน้ำตาลของหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่สูบบุหรี่เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบติดตันของหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดไตไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมดไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนื่อง
4: โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังนะครับที่มีผลเสียกับร่างกายหลายอย่างมากตั้งแต่ของเรื่องสมองเช่นโลหิตในสมองแตกปัญหาของหลอดเลือดตาหัวใจโตหัวใจวายหัวใจล้มเหลวปัญหาของไตแต่โชคดีตรงที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมได้ในระยะยาวถ้าเกิดเราสามารถควบคุมความดันได้ก็สามารถป้องกันโรคที่เมื่อกี้หมอบอกเช่นโรคสมองโรคตาโรคไตโรคหัวใจได้ด้วยนะครับ
2: อย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะ

0: จะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
1: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
1: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
2: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
1: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
2: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
5: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
1: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
4: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
2: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
5: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
5: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกัน

0: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับความบาปทุกชาติกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: นิสิตดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดนิสิตดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับลิสิดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังอะคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของลิสิดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับลิสิดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดลิสิดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ลิสิดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมลิสิดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ลิสิดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคลิสิดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอเคจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิสิดวงทวารฟอกครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นไหนหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรไ
1: อ้สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอะค่ะ
0: เลือดที่ออกจากลิสิดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ลิสิดวงทวารแน่นอนเพราะลิสิดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วจะออก

แล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ๋งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีฤทธิ์สีดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ฤทธิ์สีดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของฤทธิ์สีดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารฝ่อระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับการผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นฤทธิ์สีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับแล้วก็ในการตัดฤทธิ์สีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

ำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิ้นสีดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิ้นสีดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิ้นสีดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิ้นสีดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกามากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกาย

0: แล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรินสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงนี่อย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศ3เวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย ร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: Dream It Talk Do and Don't
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
4: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอรี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
5: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบที่ทำให้คนไข้มีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
3: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 Minute Talk Do and Don't
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะส ำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเนี่ยอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการนึงนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาฬิกา 10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลและก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยามอยู่สองคนแล้วแล้วก็จะแตะรถไฟแล้วก็จอดที่นั่นแหละ
3: เขาจอดยามมัดไว้ตรงไหน
2: เขาไม่ได้มัดเขาไม่ได้มัด
4: ไปคอยหน้าป้อม
2: คอยหน้าป้อมเขานั่งให้นั่ง
3: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ไปนั่ง
3: แล้วเขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้า
4: ใส่ยียา
0: ใส่ยียาด้วย
3: ก็ต้องมารถมอเตอร์ไซค์
1: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

0: เน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันการหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันหยนมัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
2: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
2: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
0: ค่ะค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในวงที่ผ่านมา
0: ค่ะ
2: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นพ่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนน่ะที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก87ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
0: อ
2: ันเนี้ยอันนึงที่เขาตอบตัวเรา
0: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
2: อีกเรื่องนึงคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากที่เป็นคดีก็มี970คดีได้ยาบ้ายาไอ้ผู้ต้องหาอีก900คน
0: ค่ะ
2: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้หรอก
0: ค่ะ
2: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนกลางแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็

0: ครับ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่าน
0: น
1: าย
0: กการตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านภูเก็ตมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่เราคือกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายๆเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
2: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ๆครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
1: ค
0: ่ะเดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้ก็ต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องสงสัยหมู่บ้านต้องสงสัยหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะสมที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำค่ะ
0: เรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
0: ก็ใช่ครับถูกต้อง
1: ค่ะค่ะ
0: การข่าวต้องแม่นขึ้นนะ
1: ครับ
0: การปฏิบัติ
1: ซึ่ง
0: แหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากเราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข
1: ่
0: าวของตัวรักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
1: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
0: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
1: ็
0: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที่โครงการภูคุ้มประกัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือกันทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
1: ค่ะค่ะท่านนายทัพค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
0: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์132เราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้อง

0: ปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
1: ๆแล้วก็ที่ผ่านมาอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติไม่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
2: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
3: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่กับเกิดเหตุ
2: คืออย่างว่าก็เราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการณ์ก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
1: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
4: มันมีการข่าวว่าแต่ว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
2: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้
0: างด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภาย

หลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมเด็ดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: บู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

โลกใต้ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเล

0: ลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับอาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับ
2: ช่วงปลายใจนะครับปลายใจเราก็จะทำการเซฟตี้ต่อพักน้ำครับ5เมตร3นาที
1: เมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม้นกันดีกว่าฮะครูเม้นสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครู
3: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
3: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณเกือบ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
3: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ร้อยแล้วครับครูคร
3: ับเนี่ยได้ประมาณ2,000นะ
1: 2,000ร้อย
3: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
3: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
3: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
3: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
3: ปอดมันขยาย
1: ขยายเลยครับ
3: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้เราขึ้นมาพับอากาศเข้าไป
3: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
3: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
3: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแฝงอยู่ขณะการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
3: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
3: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
3: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมากความปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
3: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
3: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
3: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อน
3: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
4: ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่า

ู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมนะครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่ไอ้ที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอด
0: เ
1: จอปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนบกบนผิวแล้วใช่มั้ยครับมันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึงแต่ว่าเราก็ยังหายใจอยู่ข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมนะคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: เสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปครับดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อคือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไป
0: ครับ
1: เรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคร
0: ับ ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณก็เรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่า
0: ครับ
1: หรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของการ DCS กับการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำได้เท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
0: ่
1: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารละภาคเลยแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ต้องมีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้1เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก2พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกธรรมชาติสวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลำคลองต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วก็ใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและหากว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำงานนะคะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูไปเรียกว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เขียนมาก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ

0: ซึ่งความเสี่ยงที่ทําให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสามปัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
0: อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจําตัวเขาครับว่าเขามีภาวะโรคประจําตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: ครับ
0: ครับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
0: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
0: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
0: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
0: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
0: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
0: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิต for diving หรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
0: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
0: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
0: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแทงค
1: ์
0: ที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดี
1: ครับ
0: เราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัย
1: ว้าว
0: นี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
0: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
0: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
0: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
0: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
0: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
0: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
0: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่าเพรสเชอร
1: ์
0: นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้า
1: ๆไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: ครับผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็น1ชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
0: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพักทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World Health Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครูไป
1: นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน 4 ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน 3 ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมง

พราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10 โมงแน่นอนพอถึง4 ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7 โมงก็ตื่น7 โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้า5-6 โมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้ง5แล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อย

0: ในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้กับการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าพันธุ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที
1: ่เรารู้จักกันก็มีเป็น10โรคแหละนะเอาจริง
0: ๆจริงๆมันเยอะมากใช่
1: ไหมเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี้ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความ
1: เ
0: ป็นไปได
1: ้ที่จะเจอพบร่วมกันได
0: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าgender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
1: จริงๆ คือถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิส ับ HIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
0: แต่อยู่นะแต่ใช่
1: อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่

0: คำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มนี้ยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบบีซีเนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีแต่ม
0: ัน
1: ม
0: ีอ
1: ยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที่บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาดเนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
0: ซิฟิลิส
1: ซิฟิลิส
0: ใช่ค่ะ
1: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
0: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
1: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
0: มันคือสไปโรคีด
1: มันคืออะไร
0: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
0: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
1: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
0: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได้
1: อัน
0: นี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานกลไกร่างกายของเราจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ

0: 50-60
1: ครับ
0: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนนิกภาพไม่ออกใช่ไห
1: ม
0: เคยดูลำยองปะ
1: เคยดูครับ
0: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
1: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
0: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
0: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
1: เป็น
0: สม
1: ั
0: ย
1: นี
0: ้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
1: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
0: คือ
1: ตอนแรกที่ผมเข้าใจคำว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลเข้าใจแค่นี
0: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
1: มันเป็นแผลก็จริง
0: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
1: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันน่ากลัวนะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ซิโปโตโซนี่มันมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
1: น
0: ไข
1: ้
0: หว
1: ั
0: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่ามันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
1: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
0: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
1: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
0: เอาง่ายๆเลย
1: กังวลละ
0: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
0: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
1: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
1: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับ
0: มันจะแบบจับแล้วแข็ง
1: ๆอ่าม
0: ันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
0: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้คือรักษาหายขาด
0: ใช่เพราะงั้นน่ะมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: ค
0: ือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันน่ะกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเรามาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ความน่ากลัวคือไม่เคยรู้เร
0: ื่อง
1: อ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือ บางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้วแล้ว
1: อันในตอนเริ่มต้นตอนแรกยังไม่
0: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มียาต้านไวรัส
0: ยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับคราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก็คือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได้แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ BC เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโลกของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่ 15-20 ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยไม่ได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันนี้
1: เพราะว่าม
0: ันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว
1: ้
0: ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่าเออรู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อหรอเออเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยเนี้ยเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้น
0: ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์ครับ
0: เออแต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในพอเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆเขาถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในอ่ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่น
1: อ
0: ันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอด
1: อ
0: ันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะ มีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับ
0: เป็น
1: ตรงไหน
0: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: อ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดราวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่าต
1: ่
0: อมล
1: ู
0: กหมากก
1: ็คือ
0: ต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกพอสเตทงงช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วย
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: ค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
1: ่
0: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในแก่กระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ท่านพูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซิเดียโกโนเรียก็คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซึ่งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งคู่
0: ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: ฉีดยาฆ่าเชื้อมันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะคิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะหนองในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วพี
1: ่เออมันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
0: ่ท้อง
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็นอ่ะ
1: เออ
0: มันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเนื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับเราเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้มันพัฒนาได้
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเนี่ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู
0: ่ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอเชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในด้วยยาทำยังไงดีครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นสิทำไมแปลกมากนะเพราะว่า
0: เขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบ เฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้น
1: ระยะเป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้วคือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
0: ใช่ถูกต้องอ
1: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จุงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จุงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็
1: บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคุณหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV
1: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช
1: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: อ้าวหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่เหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหมซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบหุยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อ่ะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบ มะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
1: ้แล้ว
0: เรา
1: จะ 100% อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: มันเท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่าย
0: ังก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกว่าในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธุ์2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมอะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันนี้ก็ควรจะดีใจนะ
1: ก็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอะไทยก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมไทยถูกเลย
0: นะจริงๆนะซึ่งแบบ
1: ไปดูเอง
0: เราก็ตกใจเหมือนกันเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหนพูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นงั้นจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโพลิซี
1: มันมีความแย่ของหลายเรื่อง
0: แล้วก็คืออ
1: ากาศอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได้
1: เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุฒินะพี่แอ๊ที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ
0: 3สเตจ4แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: คือ
0: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ย แล้วถ้าเกิดไม่ตายถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที
1: ่
0: ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: ใช่ HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซ็ปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: เข้าใจ
0: สามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ
1: ์
0: ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เน
0: ี่
1: ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันกันไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดเข้าสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นในบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก
1: ็
0: คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือ ความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
0: ็มันจะเหมือนโรคเอดที่เราคุยกัน มันจะเหมือนโรคเอดที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะ
1: มัน
0: ปากคนลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9-15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องแต่ถ้า
1: ผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได้
1: อ
0: ้
1: าวเป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได้มะเร
1: ็
0: งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อะ
1: when who have sex with men
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรักเพศ
0: ชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีน9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่
0: เข้าใจไหม
1: โอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆนะสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำอ
1: าจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้
1: ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่
1: ถึงนี้ป่ะ
0: คือถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ่ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะ ก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: เออใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปก

0: ติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPVแปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยังอัน
0: นั้นก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มันก็จะเจอมันจะรูปมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอ่ะเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็ง
1: วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
1: ครบ
0: นะก
1: ็ครบประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายคนแบบว่าพร้อมกัน
0: อ่ะ
1: พร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจมันผมเหมือนกัน
0: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
0: ใช่
1: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
0: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
1: ่
0: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
1: ัน
0: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจใช่ไหมเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
1: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณท่านอู๊ดครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
2: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่1คือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่2คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ไม่มี
0: มีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามี

ีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณมาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: โอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
5: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
5: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
5: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
5: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โห55คน
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
5: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
5: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
5: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
5: มาก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เรือตก
5: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
5: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
5: ่ะใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
5: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่งเหรอ
5: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เรา

0: ถ้าเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
0: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
1: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
0: เอามันต่างกันตรงนี
1: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
0: ถนัดใช่ไหมครับ
1: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
0: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอครับ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
0: ซ้ายขวาข้างนี้ดีกว่า
1: ซ้ายสายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
0: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้เราก็นั่ง
1: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
0: ผมจะขาถึงไหมเน
1: ี่ยขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
0: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
1: ผลครับ
0: ยิ่ง
1: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
0: สั้นกว่า
1: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
0: จับอันนี้
1: ใช่ครับ
0: มือซ้ายอะไรนะครับ
1: ลูกคักครับหมายลูกคัก
0: คัก
1: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
0: ่พายบนเป็นไง
1: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
0: เอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี
1: ่เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
0: หลังนอกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช้
0: เพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับมีที่อย่าง
0: ครับโ
1: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดถีบยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
0: ยืดอย่างนี้
1: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
0: กด
1: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงทั่วประเทศฐานด้วย
1: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับคือถ้วยพระราชทาน
0: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเข้าไหวแล้ว
1: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
0: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
0: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
0: แต่ว่าลง20คนเลยป่ะ
1: ลง20คน
0: 20คน
1: พาย20คน
0: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
1: ได
0: ้ตามเข้าไป
1: ได้ครับ
0: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ายกำลังพลหลักของทีมครับ
0: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
0: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
0: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
0: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่มั้ย
1: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะ

0: ่ายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเบียดผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือน

0: ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโหนี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลองลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
0: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
0: ่อะไรเงี้ย
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือ
2: ใช
1: ่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
0: ่
1: ก็ค่อยดึงมา
0: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็มไหม
0: อย่างนี้เลย
1: ใช่ครับลง

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตัวที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
2: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
1: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
0: ถ้าช้านะตึ๊บ

0: ้ำข้าวตบล้ำ
1: ล้ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าวปุ๊บ

0: มก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับลำสีชมพู
1: โอ้ my god
0: โอ้แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือครับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันครับก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุก

0: ต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
1: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
0: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
1: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วที่สุด
0: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดๆที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี
2: ้ครับก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ

ตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่งอย่าให้ผมไปนักพากย์เลยขอร้องเลิกแต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากย์ฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามกลับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5 หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อาปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาปาเช่
2: โอเคเข้าใจแล้ว
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: เกี๊ยวหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราก็เป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะมา
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล
2: ่เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างมาดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: ก็ไม่กินเยอะตามที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลือกหาหมอ
2: โอ้ก็ดีแล้วมากแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
3: อ๋อแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: ให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยน่าเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: อาม่าขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื่อนๆแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่ามา
3: ไป
2: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่ามาต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
4: คุณม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอ๋ชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
4: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
0: ครับ
4: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
4: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็ ็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่สองเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
4: มันมีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
4: แล้วก็รสไม่จัดนะคะท
0: ี
4: นี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้าม้าจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
4: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะม้าขาคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
0: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
4: ใช่
0: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
4: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
0: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาเมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต๊อกดาชิใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง

0: ค่ะ
1: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
0: ระบายอากาศ
1: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
0: รออ
1: ย่างเดียวแล้วครับผมคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
0: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
1: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
0: อ๋อใช่ใช่
1: นิดนึง
0: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
1: เช่น
0: เบาหวาน
1: ความดัน
0: ไขมันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
0: ช่วยค่ะช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกับการถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
1: ้มันจะเป็นไปนาน
0: มันจะแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
0: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะอันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
1: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงเนี้ยมากรองแล้วก็ตีกับแป้งมันนะครับ
0: ทำให้เกรวี่ราด
1: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
0: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
1: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: อครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นตะโอย
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้พ่อแม่ทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ช่วยจริงไหมครับหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันเหมือนตระกูลเดียวกันนะคะ
2: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบางๆ
0: หั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่เนี่ยผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วรสชาติสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโปรยเกลือใส่ขยำขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีนึง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีดผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่ค

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไปอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็ไม่ต้องเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับผมจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลยโอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าแชมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี้ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช
2: ่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นโรคตาออกก็ดี
3: เออค่ะจะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยังเหรอ
3: ยัง

0: บ๊วยบ๊วยบ๊วยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบ๊วยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บ๊วยพร้อมยังบ๊วย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้
0: าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ขอห้องตัวก่อน
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมา
1: ทำงาน
0: ไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะไม่ใช่โยคะ
1: ไม่โยค

0: จับมือ
1: แน่นอน
0: จะได้เป็นลบตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
0: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
2: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
0: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเวลาตื่นนะครับ
2: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
1: 6โมง7โมง
0: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
2: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
0: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
2: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
0: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
2: ก็มีบ้างนะคะ
0: ต้นครับ
3: ครับ
0: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
1: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
0: ความเครียด
1: ความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
2: ั
1: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
0: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทําให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
1: ครับ
0: ผมอยากจะนอนเลย แต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
1: ใช่
0: แล้วเราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
1: เป็นหัตถโยคะนะคร
0: ับ หัตถโยคะ
1: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
0: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
1: ตัวควบคุม
0: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อยมันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
1: ใช่
0: เป็นไปได้
1: เป็นไม่ได
0: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
1: ใช่จุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
0: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
1: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
0: ครับ
1: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
0: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
1: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มในการหายใจก่อนนะคร
0: ับ ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องจือครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: นะครับ
0: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
0: ม
1: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอ

0: ันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นยินหยางสมดุล
0: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
0: ด
1: ้
0: านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
0: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
0: ไปแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาเจ็บเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
0: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
0: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
0: ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
0: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายและระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ ผม
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: นะครับลองเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกำลังกายบ้างไหม
3: ออกค่ะ
2: โยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
2: ดีเลยเหมาะสมเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
0: ค
1: ล
0: ุม
1: พับต
0: ั
1: วครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์แล้วนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสองข้าง

0: ก็เตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
0: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
0: มาร
1: วบฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
0: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวลงตัวลงมา
0: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
0: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
0: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
0: ลองดูครับ
1: ใกล้ช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
0: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
0: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
0: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมานะแต่เราต้องค้างไว้ตึงๆนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
0: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะการยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
0: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
0: ตรงตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับนะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
0: ับ หลังติดพื้น
1: หลังชิด
0: ติดเตียงนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้
0: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
1: ใช่เพราะ
0: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
1: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
0: ยัง
1: ย
0: ังยัง
1: เหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ฮ่าชอบมากเลย
2: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยกัน

0: หายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
1: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน

0: บิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
1: กล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับนะครับแขนสองข้างกางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
1: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
1: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
1: ็ท่านี้
0: เราก็สลับข้างนะครับ
1: สลับข้าง
0: โอเค
1: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
0: ช้าๆเข้าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
1: นอนอีกด้าน
0: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
1: เลื่อนกว่า
0: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
2: ถ้าหลับแล้วค่ะ
0: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของคูลดาวน์แล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
1: อ่ะ
0: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยตามสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
1: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
0: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
1: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
0: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
1: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
0: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
1: ยากให้นอนราบมากกว่า
0: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
1: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
0: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
1: หลับไปเลย
0: เผลอหลับไปเลย
1: บทนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
1: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
0: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
1: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
0: ใช่ประมาณ10ถึง15นาทีนี้ก็น่าจะ
1: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องจีมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมาก
2: คุณพี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
1: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพล่าดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยอันนี้ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: มัญประจำบ้านตอนหมากัดอย่ากัดตอบเอ๊ะแล้วทำยังไงอะ
1: คุกกี้คิดถึงแม่ไหมลูกฮะอืมขำเมื่อไหร่เก่งมากกินขนมเงี้ยจุ๊บหน่อยนะได้ไหมได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยมีหมาบ้ากัดได้เนี่ยกล้ากัดฉันเหรอ
2: เอ้าร้องซะเสียงดังเชียร์เจ้าแพลเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้โหแล้วนี่ไปจูบกับหนุ่มที่ไหนมาเนี่ยหืมเล่าร้อนใช่นะเลือดสาดเลย
1: หนุ่มที่ไหนล่ะพี่ไอ้คุกกี้มันกัดเอา
2: คุกกี้มันจะไปกัดได้ยังไงคุกกี้มันไม่ใช่หมาดุแพลต้องไปแกล้งมันแน่ๆเลยพี่ว่า
1: จะแกล้งไม่แกล้งตอนนี้ช่วยเช็ดแผลให้น้องก่อนได้ไหมจะได้รีบไปโรงพยาบาล
2: โอ้ยโรงพยาบาลอะไรไม่ต้องไปหรอกแผลแค่นิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดทิชชู่มาซับแอลกอฮอล์นิดหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้ว
1: ได้เหรอพี่แล้วถ้าเกิดมันเป็นบ้า
2: คุกกี้หมาบ้านเรานะมันจะเป็นบ้าได้ยังไงข้าวมันก็กินปกติหมาบ้าเขาไม่กินข้าวกันหรอกเฮ้ยอย่าพารานอยไปนะ
3: กลัวว่ารอให้เป็นเนี่ยจะไม่ทันนะสิคะ
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
2: ว่าแต่ทำไมอาจารย์พูดจาบั่นทอนกำลังใจน้องผมอย่างนี้ล่ะครับ
4: การที่สุนัขกัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือว่าสุนัขจรจัดเนี่ยเราขอให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะคะว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยจะติดโรคค่ะ
1: แสดงว่าหนูก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะต่อให้มันจะไม่เป็นหมาบ้าก็ตาม
4: ถูกต้องค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ควรจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะขั้นแรกเนี่ยต้องล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็สบู่ต้องล้างหลายๆครั้งนะคะและถ้าเกิดว่าแผลลึกเนี่ยต้องพยายามล้างให้ถึงก้นแผลเลยนะคะจะเจ็บหน่อยก็ต้องยอมนะคะและถ้าเกิดเป็นแผลชะกันเนี่ยเราควรจะปล่อยให้เลือดมันออกมาสักระยะหนึ่งก่อนเพราะว่าการที่เลือดออกเนี่ยก็จะทำให้เลือดเนี่ยชะล้างเอาเชื้อโรคที่อยู่ในแผลหรือว่าในน้ำลายของสุนัขเนี่ยค่ะออกมาด้วยแล้วพอล้างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะก็ควรไปพบแพทย์เพราะเราจะต้องฉีดวัคซีนกันบาดทะยักแล้วก็วัคซีนกันพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะ
2: คุณพยาบาลครับแต่ถ้าเรามั่นใจมากๆว่าหมาตัวนั้นเนี่ยที่กัดเราอ่ะมันไม่มีพิษสุนัขบ้าแน่นอนทำไมเรายังต้องไปพบแพทย์อยู่อีกล่ะครับ
4: เป็นคำถามที่ดีค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่าเขาไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านะคะแต่การที่เราโดนกัดแผลเราเปิดก็อาจจะติดเชื้อโรคอื่นๆอีกได้อีกทางที่ดีเนี่ยควรไปพบแพทย์ค่ะ
1: เข้าใจแล้วค่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลละ
4: ดีค่ะควรจะรีบไปค่ะ
2: ได้เลยครับผมจะพาน้องผมไปโรงพยาบาลเองครับ
4: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูแลการ
5: สามัญประจำบ้าน
6: โรคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
7: สวัสดีค่ะหมอคะ
6: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
7: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
6: ค่ะ
7: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
6: ค่ะ
7: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
6: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหาร อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนวันเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
8: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
6: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
8: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
6: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอามไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอานพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เป็นบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเราบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครับครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
1: กี่ร้อยแล้วครับครูครับ
2: นี่น่าจะประมาณ 2,000
1: ครับ 2,000 ร้อย
2: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
2: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมาก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
1: อ๋อขยายเลยครับ
2: เพราะว่าตอนที่เราลงไปน้ำมัน
1: บีบเราไว้
2: บีบ
1: เราขึ้นมาปั๊บอากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้นขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
2: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
2: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อการเรียนรู้ต่างๆหรือการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยง
1: ครับ
2: ตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
2: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
2: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
2: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
2: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ยไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
2: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึง ลองดูก่อน
2: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
3: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมนะครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่ไอ้ที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดเจอปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนบกบนผิวน้ําใช่มั้ยครับทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึงแต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงค่ะเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: เรา
1: ว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมาขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกครับมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปครับดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อคือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไป
0: ครับ
1: เรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณก็เรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่า
0: ครับ
1: หรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำได้เท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
0: ่
1: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารละภาคเลยแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานตัวเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้องแล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกธรรมชาติสวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลำคลองต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วก็นะครับอย่างถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและหากว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่อย่าลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เรียนมาก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัจจัยหลักๆนะครับ
1: ครับ
2: อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจพอคืออะไรหรือเปล่า อันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: ครับ
2: ครับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
2: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิต for diving หรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำ
1: คร
2: ับ อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดี
1: ครับ
2: เราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัย
1: ว้าว
2: นี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นไปรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณหมอ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
2: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
2: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
2: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
2: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับแล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
2: ช้า
1: ๆก
2: ๊
1: าซอยู่เท่าเดิมนะ
2: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
2: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
2: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
2: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness
3: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย1ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม2ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก3เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก4ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
2: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
2: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: ครับผม
2: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
2: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็น1ชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
2: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครู

0: ถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมความเข้าใจจะเยียวยาทุกสิ่ง
1: เป้ไปไหนเป้ไปไหน
2: นาเป้อยู่จ้ะตาม
3: ีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณป๋อง
4: กลับบ้าน
3: ก็เนี่ยบ้านพ่อ
4: ไม่ใช่กลับบ้านคุณแก้วตารออยู
0: ่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมคืออะไรครับหมอ
5: ผมอยากจะเน้นไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าแม้โรคนี้จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าโรคนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้ป่วยอาจจะมีเวลาอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องดูแลกับเขาให้ดีที่สุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับในการดูแลเขาเนี่ยนะครับต้องใช้เรื่องของความอดทนและความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ป่วยไม่ได้แกล้งครับทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นผลของเซลล์สมองที่เสื่อมและมันมีสาเหตุหมดเลยนะครับถ้าผู้ดูแลนะครับรู้ถึงสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะเข้าใจในสิ่งที่เขาแสดงออกมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผู้ป่วยบอกว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวทั้งที่เขาเพิ่งกินไปแล้วเคยเจอไหมครับหลายคนเคยเจอนะครับเถียงกับผู้ป่วยอยู่นั่นแหละนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องเอาจานข้าวที่เขากินแล้วเนี่ยมาวางให้ญาติดูนะครับหรือบางคนนะครับถ่ายคลิปวิดีโอตอนป้อนข้าวให้ผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนมีกล้องวงจรปิดครับพอผู้ป่วยไม่ได้แกล้งแต่จำไม่ได้จริงๆว่ากินไปแล้วนะแล้วกินอะไรไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขนาดวันเวลาสถานที่ยังสับสนเลยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าอยากกลับบ้านทั้งที่จริงๆนอนป่วยอยู่บนเตียงที่บ้านนั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะครับว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านแล้วไปเถียงไปเพิ่มความหงุดหงิดไปเพิ่มความก้าวร้าวของผู้ป่วยและทำให้เราก็เครียดด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการคือเขากำลังต้องการความรักนะครับแค่เราเข้าไปกอดเขาเฉยๆเขาจะไม่พูดอีกเลยว่าอยากกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเน้นเลยนะครับว่าดูแลคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือกันเป็นทีมนะครับร่วมมือกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแม้กระทั่งตัวของผู้ดูแลเองก็ต้องมีการสลับเวรกันเพราะผู้ป่วยจะหลับและตื่นไม่เป็นเวลานะครับญาติและครอบครัวต้องเข้าใจต้องใช้ความอดทนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำไว้นะครับถึงแม้โรคสมองเสื่อมจะรักษาไม่หายแต่เราก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้ครับ
6: พ่อนี่ปันตัวจิ๋วของพ่อไงจำได้ไหม
7: ปันที่ชอบนอนตรงกลางระหว่างพ่อกับคุณแก้วตาไงจำได้ไหม
2: สวัสดีค่ะตาป๋องปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
8: ปันหลานตาขอตากอดหน่อยนะ
2: ปันรักตาป๋องที่สุดนะคะ
8: ตาก็รักปันที่สุด
6: พอจำหลานได้ใช่ไหมแม้ว่าพ่อของเราจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ครอบครัวของเราก็ยังช่วยเหลือดูแลกันเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพ่อดีขึ้นและก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจ๊
1: ะ
0: ค่ะโรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้กับการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จักกัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริง
0: ๆจริงๆมันเยอะมากใช่
1: ไหมเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่า

0: าจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
1: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
0: ที่จะเจอพบร่วมกันได
1: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
1: มีกิ๊ก
0: หญิงบริการไหม
1: อ๋อสาวบริการเที่ยว
0: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
1: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
0: จริงๆคือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
0: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
1: แต่อยู่นะแต่ใช่
0: อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกับการพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยน้องในแท้น้องในเทียมเริ่มหูดงอนไก่อ่ะอันเนี้ยคำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้อ่ะต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีอ่ะแต่มันอยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
1: ่
0: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาร์เนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทาง

ผู้ในการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่ม

0: ิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
1: ซิฟิลิส
0: ซิฟิลิส
1: ใช่ค่ะ
0: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
1: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
0: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
1: มันคือสไปโรคีด
0: มันคืออะไร
1: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยเหรอ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
0: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
1: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
0: ้
1: อันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอ่ะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
0: ครับ
1: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คือถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
0: เคยดูครับ
1: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
0: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
1: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
1: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
0: เป็น
1: สม
0: ั
1: ย
0: นี
1: ้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นยังไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
0: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
1: คือ
0: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผล
1: อ
0: ันเข้าใจแค่นี
1: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
0: มันเป็นแผลก็จริง
1: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
0: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฮ้ยมันน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอะ
1: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
0: น
1: ไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละมันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
0: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
1: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
0: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: เอ๊ะเอาง่ายๆเลยแบบ
0: กังวลละ
1: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
0: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเรา

0: แบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตัวสุขภาพทั่วไป
1: ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับอาจารย์
0: มันจะแบบจับแล้วแข็งแข็งมันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้นไหม
0: ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
0: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: ค
0: ือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเควันนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลย
1: ก็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วอ่ะให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยแหละครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
1: ซึ่งในตอนเริ่มต้นตอนแรกยัง
0: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มียาต้านไวรัส
0: ยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก
1: ็คือ
0: มีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะแค่เป็นเพื่อป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอดแต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได้แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิส A ตับอักเสบ B C เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสู่แล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่า

0: เด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโลกที่เขาต้องเจอปัจจุบันมันคือคนละโลกกับที่เราเจอแหละโลกที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโลกของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผลแล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันนะวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆ
1: อ
0: ันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคม
1: ค
0: ในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้ฟิลิป
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันนี้เพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะผู้ในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว
1: ้
0: ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือเด็กๆ ก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้น
0: ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์ครับ
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1,2,3,4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดว่าหนองใน
1: อ่
0: ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวๆอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะ

0: มีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันเนี้ยหนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับ
0: เป็น
1: ตรงไหน
0: แค่คิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: อ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดร้าวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่าต
1: ่
0: อมล
1: ู
0: กหมากก
1: ็คือ
0: ต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตทงง
0: คือ
1: ช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกข่าวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
1: ่
0: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
1: ็
0: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้ผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: อาชียาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถ
1: ู
0: กต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: ก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
1: ค
0: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: ก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะน้องในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
1: มันก็เป็นได้เรื่อยใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ ก็คือถ้ารับเชื้อมา

0: ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค่
0: ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเนื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์แต่ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้มันพัฒนาได้
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู่
0: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในด้วยยาทำยังไงดีครับอาจารย์
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นสิทำไมอะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสูก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสคนเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดแล้วเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
0: ใช่ถูกต้องอ
1: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได
1: ้
0: เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกไนซีเรียซึ่งไอเชื้อไนซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก
1: ็บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็

0: คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคุณหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องซิฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคหลังที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV อ
1: ันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่างๆ
0: HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช่
1: ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: เอ้าหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
1: ครับ
0: 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได้
1: แล้ว
0: เ
1: รา จะเซ็นอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: เท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเงี้ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมากๆ
1: ทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
0: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสารใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน70 80เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะ จากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับหนึ่ง
0: อันดับหนึ่งอันนี้ก็ควร

0: จะดีใจนะคะ
1: ก็เพราะฉะนั้นมีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่อง
1: ครับได้
0: ก็คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอ่ะไทยๆก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมถึงถูกเลย
0: จริงๆนะซึ่งแบบไปดูเองไปดูเอง
1: เ
0: ราก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: ก็
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นงั้นจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองเองคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ใน policy
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่องแล้วก็คือ
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได
1: ้เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุฒินะคะพี่แอ๊ที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่
1: อ
0: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ3
0: สเตจ4แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: ค
0: ือเขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่อ่ะมันเป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที
1: ่
0: ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซ็ปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ที่
0: แบบสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายสิบชนิด
1: ซึ่งในตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันการไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดข้าวสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือ ความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
0: ็มันจะเหมือนโรคเอดที่เราคุยกัน
1: อ่ะ
0: มันจะเหมือนโรคเอดที่เราคุยกันอีหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะ
1: มัน
0: ปากคนลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ย

0: คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9ถึง15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละ ใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้เป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้ okay.
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อะ
1: เป็นหูแฮปเซ็กวิตเมน
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบร้อยชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่เข้าใจไหมโอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้
1: ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่
1: ถึงที่ว่า
0: ถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูงเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPV แปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: ก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มัน
1: ดีกว่า
0: จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอะเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
1: ครบไหม
0: ก็ครบ
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
1: นะอันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์ที่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนกัน
0: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
0: ใช่
1: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
0: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
1: ่
0: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่า คืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้เราคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
1: ัน
0: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ
1: ์
0: แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอ่ะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์แต่บอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเอง
1: อ
0: ันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจใช่ไหมเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
1: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์โอ๊ตด้วยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนๆไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแก่กล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรดีจะได้ให้เป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเงี้ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆของตัวพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกทอดบนเย็นเนี่ยมันจะไออ
2: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลดลายเขาก็สมเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไฟฉายตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได
0: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันหนึ่งที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณประณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น
0: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยและแม้กระทั่งในสภามีถกกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
3: คุณประณีทำซูดูกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
1: ยายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนพากย์เสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเขาจะคุณลิตี้ชิคตลอดเวลา
0: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
1: เอาละครับ
0: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
1: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
0: ปังปังปังปัง
1: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาว่าเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
0: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนกินกินดูทีวีไปวันวันท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างอะไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
3: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆ เลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
4: Very good
1: นานๆที่มันจะเป๊ะขนาดนี้เว้ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมพี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
5: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
5: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่
5: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
5: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูกไหม
5: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
5: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
5: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
5: มันก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เพื่อตก
5: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
5: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
5: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
5: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่ง
5: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหม
5: ครับใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆก่อนนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
5: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
4: เอามันต่างกันตรงนี
5: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
5: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
5: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
5: ฝั่งซ้ายสายคือเครื่องนี้คร
4: ับ โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
5: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
5: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
5: ผลครับ
4: ยิ่ง
5: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
5: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
5: ใช่ครับ
4: มือซ้ายอะไรนะครับ
5: ลูกคักครับหมายลูกคักใช่มือซ้ายจับตามมาครับประมาณนี้ใช
4: ่พายบนเป็น
5: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
4: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วอันนี้
5: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขาและหลัง
4: ทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
5: ใช่ครับใช้
4: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
5: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับโ
5: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับตรงนี้มือล่างเนี่ยเรามือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกด
4: ถีบ
5: ยกหลังครับยกหลังปุ๊บ

0: เราไม่ต้องก้มไปแล้วยกหลังขึ้นมาเลยนะใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้
0: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ถูกทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็กินพระราชทานด้วย
0: ทุกวันนี้มันก็มีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ทุกวันนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้ได้ทำอะไรต่อเนี่ยครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวแล้วครับ
0: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนเลยป่ะ
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได้
1: ตามๆเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวให้รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
0: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20 20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
0: ับอันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบวู้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
4: ลองลงเรือกันไปลองพายแบบ
1: นั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
1: ่อะไรเงี้ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรื

0: แต่มันยังไม่เคลื่อนที่ค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็ม
1: ไ
0: หม
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับลงเต็มใบถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบา
1: โอเค
0: ที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องควายต้องขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้

0: อย่างนี้ก็พอ
1: ไม่ได้นะครับ
0: พอได้ใช่ไหม
1: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายด้วยปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
0: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอก
0: ไปครับ
1: ใบเรือครับ
2: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
0: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
1: อังโคช้าๆนะตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่อม
1: ล่อม
2: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงนะครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลุงพาย

ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดอ่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกับเป็นทีมเวิร์กอะ

0: แล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดัง
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
2: กับลำสีชมพู
1: โอ้ my god
0: แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
3: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสําหรับพายเรือยาวคือสําหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ําหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วอ่ะมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
3: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่จุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กําลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขีกันจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
4: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีบุรีเสาให้เทพหนึ่งร้อยแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อาจจะลดในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับในเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
3: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
4: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะ
3: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มา

จอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่ภาคมีโคศกคอยแบบบิวอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งภาคตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิวให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ
culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศรีราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: ค่ะน่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นถุงละ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เหรอโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50 บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย
2: ์คือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากเพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำใหอวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
2: มันนั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: อีกไกลไหม
0: อยากใช้จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยมันได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยนะคะได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอน
0: ะ
2: ถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่ามันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็น หลายสามชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะแล้วแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือกน้ำคร่ำเนี่ยมี2สาเหตุสาเหตุที่1คือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปกติไหม
2: แล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
0: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
2: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
0: เพราะมันมีอยู่
2: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
0: ์
2: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้านั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
0: เพราะอะไรฮะ
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้คนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
0: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
2: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ่ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาเซลล์ของใคร
0: ไม่ต้องไปขอยากลำบากข้างบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
2: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
0: แล้วที่บอกว่าเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
0: ค
2: ือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
0: starter cell
2: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
0: ค่
2: ะเราก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
0: แล้วมันขยายไปได้ไงฮะ
2: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างหนึ่งความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได้ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
0: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมายังไงบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยในปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้ครับรู้ว่ามี
2: มี
0: เซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
2: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
0: โอ้โหน้อยมาก
2: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล์จะเป็นสเต็มเซลล์เพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
0: เพราะมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้งานยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
0: ว่า
2: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
0: บริสุทธิ์ด้วย
2: 100% ค่ะ
0: เขาประกาศก่อนเรา
2: ใช่ค่ะในปี2007
0: เขาใช้อะไรฮะ
2: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยกวิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกันเปิดสนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
0: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขั้วตรงกันข้าม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
2: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือเซมเซลล์ไว้
0: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
2: ใช่
0: ก็จะไม่ถูกติด
2: พอเหลือเซมเซลล์ไว้เซมเซลล์ก็ เราค่อยเขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
0: ัน
2: จะไม่ออกแม
0: ่เ
2: ห
0: ล็
2: ก
0: มันไม่สามารถจะ
2: ใช่
0: แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นสเต็มเซลล์บริสุทธ
2: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
0: ้
2: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
0: ครับ
2: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
0: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
2: ฮือฮาค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
2: น่าตื่นเต้นมาก
0: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
2: ตื่นเต้นด้วย
0: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหม
2: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
0: เจาะอยู่ทุกวัน
2: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเม็ดแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกอ๋อโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
0: ค
2: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
0: ครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
0: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมผัสกลิ่นอายล้านนาจะเป็นเมนูอันหยังจะล้ำขนาดไหนไปพ่อกันเลยครับ

ังไงบ้างครับหน้าตาน่ากินใช่ไหมครับสำหรับไส้อั่วตับสำหรับอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณสูงนะครับก็ได้แก่ตับเนื้อสัตว์ไข่และเลือดแต่ที่สำคัญจะต้องปรุงสุกนะครับธาตุเหล็กนะครับมีความจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะเป็นตัวขนส่งออกซิเจนในร่างกายคุณแม่ถ้าคุณแม่ขาดธาตุเหล็กเกิดภาวะซีดเนี่ยทารกในครรภ์ก็เจริญเติบโตช้าและอาจจะมีผลต่อพัฒนาการของเขาได้เพราะฉะนั้นต้องทานธาตุเหล็กให้เพียงพอนอกจากนี้เนี่ยการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยจะดีขึ้นถ้าเกิดว่ารับประทานร่วมกับวิตามินซีรายการของเราก็เลยแนะนำให้ทานไส้อั่วตับหลังจากนั้นเนี่ยตามด้วยส้มเขียวหวาน1ลูกแนะนำเป็นผลไม้สดนะครับไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำผลไม้สำเร็จรูปเพราะว่ามีน้ำตาลสูงเกินไปครับข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับธาตุเหล็กเนี่ยถ้าคุณแม่เป็นโรคเลือดโดยเฉพาะทาลัสซีเมียอันนี้เนี่ยจะมีธาตุเหล็กในร่างกายสูงก็ควรแจ้งคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับจำไว้เสมอนะครับว่ากิน1ได้ถึง2และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอสกิทาคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุดค่ะ

0: การที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
1: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่าไบโพลาร์ดิสออเดอร์เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
0: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียดแล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านนึงตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่าง

0: จนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
1: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
0: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์ครื้นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู
1: ่
0: นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่แล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:00 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอ่ะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่ไหม

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเรากับข้างไหนหรอครับ

0: างธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกม
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่าง

0: ียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้อง

0: ก้ในรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะถ้าไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.bltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: คุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1ซีซีเนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5ซีซีก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
5: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วง

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถาม

0: ราเรียกว่าเป็นเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
1: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
5: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
6: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
5: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
6: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
5: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึง

แก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์พรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้อาจารย์พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็นวันศุกร์
1: วันนี้ชัยศรีช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพฯริมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: อายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำเริ่มแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นหนักขึ้นจนคนข้างนอกอ่ะคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่าง
4: ๆชากินโจ๊ก
3: รู้ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหรอ
4: เอ๊ะ
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆคุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะคอยค่อยๆพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์กลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการใส่บาตรพระ
0: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินและก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมฮะอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าฮะอาจารย
1: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดหน่อยๆแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
0: นะฮะคล้ายๆว่าเป็นซับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์ก็เป็นตัวย่อย
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นซับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่ซับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในซับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได้
0: ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
1: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
0: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
1: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
0: ครับ
1: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
5: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้น เมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าบุญยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได
0: ้อืมฮะคล้ายๆ
5: เราสามารถ
0: ใช่ไหมครับ
5: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมคะอาจารย์พีท
1: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่เขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เฉยๆนะคะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
0: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
1: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
0: ครับ
1: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
0: ๆ
1: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
0: ้ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
5: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆหรือบางทีนะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อเขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรอย่างนี้ครับให้เขาต พอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราอาจจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนและเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยเขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
0: ้
5: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
5: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปนะครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีทมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบแพทย์ไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม
0: ่
1: ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดคำหยาบอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองแล้วผู้ดูแลเนี่ยจะทำให้เราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
0: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระตุ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ะยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
1: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
0: ครับ
5: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดเนี่ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ
5: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
0: ้ครับ
1: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ดพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
0: ์
1: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี
0: ้
1: ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
0: ไม่
1: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปค่ะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
0: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์โซเชียลแอคทิวิตี้ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
1: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆ หูคนเราในมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามินบีช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะวิตามินบีจะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามินบีโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามินบีซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามินบีมาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามินบีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามินบีค่ะ
0: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ใช่ๆค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูๆแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นพลายกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานเพราะแต่ละคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
0: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
1: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
5: ไม่น่าจะใช่ยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์พี
1: ชใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค่ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
5: จริงต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันครับว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
0: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
5: บางคนก็มีวิตามินบีรวมหรือมัลติวิตามินเนี่ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
0: นะฮะแต่อย่างเคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
5: ถ้าเรื่องผิวบ่อย
1: เป็นมือเล็กๆเนาะ
5: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
0: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
5: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้ครับ
1: และที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ย ไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
0: นะฮะมีท่านหนึ่งถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
1: เป็นไงคะที่น่าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเน
5: า
1: ะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารหมวดแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
0: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
5: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
0: นะฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
1: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
0: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
1: ไม่ค่ะไม่
0: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
5: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคดอย่างนี้ครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามเราควรจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่
5: ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนี่เป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานอย่างนี้ครับไหล่เราไม่ยก อย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลช่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือปรับท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
0: ้
5: ครับ
0: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองเนี่ยอาจารย์สมมุติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
5: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คดเพราะฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็โคตรละหรือแค่ยืนก็โคตรละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
0: ็
5: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง มีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
0: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
5: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแซคก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
0: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีฮะอาจารย
5: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นนะครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางอาการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
0: นะครับ
5: ครับ
0: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียลเกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
1: อาจารย์พี่ลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน่อย
5: อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
0: ครับ
5: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอจิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
0: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะฮะคุณนังสันฮะคุณนังสันอาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณนังสันคุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
5: โอ้คำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะครับทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับ

การทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อก

0: พิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่การลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์แบร์คิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้ในเงี้ยการใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิทอาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
2: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
1: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะ
2: เคยติดแล้วอาการไม่ชัดหรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะนึกถึงสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
1: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะ ถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเ

0: นิดฮะ
1: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดินไกลๆจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
0: คล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
1: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
0: ครับ
1: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะเนี่ยต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
0: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็เป็น10เมตร15เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่ครับ
0: นะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าแล้วคุณไพลินอยากจะพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยควรจะไปหาหมอด้านไหนแผนกไหนดีคะ
2: โรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นพันธุกรรมค่ะการที่สมองเสื่อมเป็นพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสามารถย้อนกลับไปได้ว่าในทุกเจเนเรชันของตระกูลเนี่ยมีคนเป็นสมองเสื่อมแล้วก็มักจะมีเป็นเพศเดียวกันเป็นเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้อาจจะบอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วท่านสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
0: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
2: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่
0: อม
2: มีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิด มีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่

0: ไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเริ่มต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ในการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น3ระดับนะครับครับก็คือการดูแลรักษาหลังจากที่เป็นมะเร็งไปแล้วต่อมาเรารู้ว่าก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกให้เราตรวจคัดกรองได้ก็เรียกว่าระดับ2ส่วนอีกระดับนึงเป็นระดับที่1ระดับนี้เป็นระดับที่ต้องทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันโชคดีที่วิวัฒนาการทำให้เราทราบสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกว่าเกิดจากไวรัส HPV เพียงถ้าเราป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้เราก็จะป้องกันได้ถึงระดับที่1ระยะของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีระยะก่อนเป็นมะเร็งทั่วไปเราเรียกว่าระยะ0ระยะนี้จะไม่มีอาการจะตรวจพบได้จากการตรวจคัดกรองแล้วก็พอเป็นมะเร็งแล้วก็จะมี4ระยะถ้าก้อนนั้นหรือว่ามะเร็งนั้นยังอยู่ที่ปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่1ถ้าออกไปนอกปากมดลูกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดส่วนบนหรือว่าไปข้างๆปากมดลูกเนี่ยก็เป็นระยะที่2ถ้าลามไปเยอะหน่อยไปช่องคลอดส่วนล่างหรือไปที่อุ้งเชิงกรานก็เป็นระยะที่3ถ้าไปที่อื่นนะครับไปกระเพาะปัสสาวะไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ต่างๆในร่างกายหรือแม้แต่ที่ปอดนะก็เป็นระยะที่4โดยทั่วไปเวลาคนไข้มาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับพบความผิดปกติเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพบส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของรอยโรคผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งไม่ใช่เราพบมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปการรับเชื้อไวรัสในคนที่ภูมิต้านทานปกติใช้เวลาประมาณ 10-15 ปีถึงจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกในกรณีที่ติดเชื้อ HPV ถ้าเราไม่ได้รับเชื้อใหม่โดยเราไม่เปลี่ยนคู่นอนหรือว่าคู่นอนเราไม่มีคนอื่นประมาณกว่า 80-90% จะหายไปภายใน2ปีการตรวจที่เราทำอยู่ก็คือการตรวจคัดกรองทางเซลล์วิทยานะครับที่เราเรียกว่าแพปสเมียหลังจากพบความผิดปกติแล้วเรามักจะแนะนำให้สตรีผู้นั้นไปพบแพทย์แล้วก็ตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการส่องกล้องขยายปากมดลูกและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโดยพยาธิวิทยาเมื่อทราบผลตรวจแล้วเราก็มาเป็นขั้นตอนการดูแลในบางกรณีถ้าเป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรงหรือรอยโรคขั้นต่ำก็จะแค่ตรวจติดตามแต่ถ้าเป็นรอยโรคขั้นสูงซึ่งก็ยังไม่ใช่มะเร็งปากมดลูกรอยโรคขั้นสูงนี้เราจะมีการรักษาผ่าตัดเอารอยโรคที่ผิดปกติไปซึ่งปัจจุบันนิยมทำด้วยลวดไฟฟ้าในกรณีที่เป็นรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับการผ่าตัดด้วยลวดไฟฟ้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่การพยากรณ์โรคดีที่สุดนะครับก็โอกาสหายขาดสูงมากนะครับหรือว่าเรียกว่าหายขาดได้ 100% ในกรณีที่สตรีผู้นั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วคือเป็นมะเร็งระยะที่1การรักษาก็ถ้าคนไข้มีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มักแนะนำเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเป็นระยะที่มากกว่านั้นระยะที่2 3และ4การผ่าตัดจะไม่ได้ประโยชน์นะฮะการรักษาที่เป็นมาตรฐานก็คือการรักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดร่วมด้วยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่โรคจะกลับเป็นซ้ำจะต้องตรวจติดตามเป็นระยะตลอดไปการป้องกันอาจจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมนะครับไม่รับเชื้อ HPV จากหลายๆด้านก็คือมีคู่นอนคนเดียวนะฮะไม่มีคนอื่นไม่มีพฤติกรรมทางเพศสุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ก็จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ระดับหนึ่งอีกอันนึงก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยวัคซีนตัวนี้ก็ทำมาจากส่วนหนึ่งของไวรัส HPV เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้เกือบ 100% ใน

0: ประเทศไทยเราแนะนำให้ฉีดในสตรีตั้งแต่อายุ9ถึง26ปีแต่ในข้อมูลต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันฉีดได้ถึงอายุ45ปีเหตุผลที่ฉีดวัคซีนในคนอายุน้อยเนื่องจากวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในคนที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพราะว่าเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคเพียงถ้าสตรีผู้นั้นยังไม่เคยติดเชื้อไวรัส HPV มาก่อนก็จะมีประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายเรื่องการฉีดวัคซีนให้ในเด็กผู้หญิงที่อยู่ในชั้นประถม5ทั่วประเทศซึ่งอายุก็เฉลี่ยประมาณ 11-12 ขวบฉีด2เข็มใน6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนถ้าต้องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสณตรงนั้น

0: ย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทําปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้ว่าแว่นอาจารย์อยู่ตรงไหน
1: นึกออกเลย
0: แต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่า
1: okay.
0: นะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยัง เกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่ เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอ แต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
1: อันนี้
0: หมายถึงว่าทั่วๆไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
0: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
1: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
0: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติมันเครียดมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได้ค่ะอ๋อ
1: มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน

0: จะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมันมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเองนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอาสองเรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่สอง process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยพวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้ช็อกโกแลต
0: ก็จะเป็นอันที่อาจารย์ชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
1: อ
0: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลย ใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีน นะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาท มันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับ

0: หมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนคลื่นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกหลายอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออ ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่
1: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินอะค่ะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
1: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
0: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
1: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
0: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
1: เป็นแคปซูลโอเค
0: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
1: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีก ปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
0: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราแล้วต่อการทำงานของสมองของเราแล
1: ้
0: วมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรอาเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่2น้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดอาจารย์เสื่อมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะคือเหรอก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
0: ม
1: ถ้าอาจารย์กินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย
0: ่
1: แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
0: รู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
0: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
1: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
1: นี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
0: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
0: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
1: ค่ะ
0: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
1: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำ มาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: ฟังคุณหมอเอ๋แล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันลมเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
1: ้
0: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
1: ยินดีค่ะ
0: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
1: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโคซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโคซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการ ความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: อนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริ

พัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระกรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150 ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ิตและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลง

เฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองน่านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันเกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรี

ธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดหนากโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Associate @ Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสิตวัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท

บลูเบอรี่แคปิตอลจำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญ

0: ภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือเหรอคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเกียบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อ
0: บันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบครับเช่นภาวะถูก กระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนมันเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆเพราะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ กลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยนึงทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้

0: วนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
0: มาหาคุณหมอก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
0: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
0: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
1: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่อยเป็นค่อยๆไป
1: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
0: ไม่เอาเลย
1: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอคะ
1: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
0: ่
1: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ถามก็จะกลัวมาก
1: คุ
0: ณหมอก็จะไม่จับอบันโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามัน

0: ีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือเหมือนกับเปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว่าอะไร
1: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยอ้วนเอ้ยสวัสดีตอนเช้า
2: ไป
1: จะ
2: รีบไปไหนโอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบให้แบนซะเลยดิตอนนี
1: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
2: จะไปเข้าห้องน้ำ
1: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศเนี่ยมันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมา
2: ดีนะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
0: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่าอียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
1: ไปเลยฮะมันไปโดนตัวไหนมาวะ
0: โดนส้มตำแน่นอนพี
1: ่แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาได้โอ้โหสภาพ
2: พี่
1: ฮะ
2: ช่วยอ้วนหน่อยแบบไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
2: พี่อันนี้เรื่องจริง
1: อ๋อเหรอยังไงเน
2: ี่
1: ย
2: ฮะโอ้โหมันจะมาอีกแล้ว
0: ไปรีบเข้าไป
2: ไวแล้ว
1: มาแล้วครับมาแล้วอ้าว
0: โอ้โหดูสภาพ
1: เฮ้ยอ้วน
0: เป็นอะไรบ้างไหม
1: เฮ้ยอ้วน
0: เป็นอะไรเนี่ย
3: ไปอ้วนนี่ฮะ
0: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
3: เดี๋ยวไปเอายามาให้ไหม
0: มาป้าไปเอายาให้หน่อย
1: ไป
0: นั่งก่อน
4: เอ้าป้าจะรีบไปไหนคะ
3: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจะหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
4: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำตาล
4: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
2: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
1: ไม่อยากจะ
2: นึ
1: กสั่ง
0: นี่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
2: ก็เมื่อวานเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
1: น่าเห็นปังก็รู้แล้วเกิดในพฤติกรรมล้วนๆเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
2: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆเป็นไข้ก็เลยให้ป้าแบลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารมามันไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไห
1: ม
0: อาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่อะไรก็น่าจะพอแล้วมั้ง
3: มาแล้วนี่รีบกินข้าว
1: นะ
0: ทางโน้น
3: ตื่นเต้นไงทางวันนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะใช่เนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ่ะเยอะแล้วเกินอ่ะนี่พูดถึงโรคท้องร่วงเลยนะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง
1: อ
3: ันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
0: แล้วติดต่อทางไหนอะครับ
1: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
3: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันเนี้ยก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวเนี้ย
0: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
3: กินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
0: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้วตัวอันตรายได้หรอ
2: น่ากลัวหูถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี
0: ่ยไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ย

0: ค่อยไปหาหม
1: ออ
2: ืมแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอ่ะพี่
3: เออมีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครไม่ได้โทรหากูก็ได้อื
2: มโอ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี่ย
3: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
0: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เราต้องกินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้มอาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
3: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
4: เคี้ยวลำบากเคี้ยวยาก
0: ลำบาก
4: เนี่ยแล้วต่อไปนี้กินอะไรเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่
0: อ
4: นแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
1: ฟังไว้แล้วขยะคงขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
5: โอ้ยไม่ได้เลยต้องมันอร่อยเลยมัน
3: ไม่
5: ใ
3: ช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนะไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอก
1: โอ้แล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
5: ได้ๆๆ
0: ก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อย
5: นะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
1: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
0: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
3: ทำแล้วเธอเรื่อย
5: ประสานงาน
0: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้แต่พี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงมาก
1: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
5: ว่า
1: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาบริษัทเราทำอะไรคะ
0: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเอง
6: ถามจริงเถอะตอนที่ส่งใบสมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทฮะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึ
7: งหูคุณลาวินแน
6: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณลาวินเป็นใครเนี่ย
1: น
6: ะ
1: ไม่ตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสศิโสภินเกียรติกรุณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันธ
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนก็เรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมมีนิกเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะ
0: ฮ
1: ะงั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถือว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่าต้องคิดว่าเอ๊ะผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วก็ปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวันวันหนึ่งนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอันนี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะก็คือถ้าไม่ได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะคุณผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: เพราะบางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะคะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องรู้ว่าเรากินได้ไหมรับประทาน

ได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะคะนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าต้องรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับการอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคน

0: การอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
1: มีไข้เหรอ
0: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องการของระบบทางเดินอาหาร
1: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระโรคหนึ่งท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลไหมฮะ
0: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
1: ค
0: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนเด่นแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
1: ครับ
0: นั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะผ่านจากเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได
1: ้
0: นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
1: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่าเคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มีเหรอฮะ
0: เพราะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว่
1: า
0: ถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำเกาะโถส้วมเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะ
1: คือ
0: แล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่2คือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้ออาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
1: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
0: ใช่
1: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
0: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
1: การกินการเอาเข้าไป
0: การเข้าไปแต่ว่าคือแบบว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่เพราะนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
1: ครับ
0: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
1: โอ้ของเราเนี่ยนะ
0: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
1: ็
0: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะมันก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
1: ครับ
0: ได้นะคะ
1: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสียม
0: ัน
1: จะมาจาก
0: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
1: น้ำแข็ง
0: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือ เขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
1: ี
0: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉย
1: ๆถือเลยนะ
0: เลยนะคะ
1: พื้นรถ
0: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนะนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราใหญ่คือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาได้ร่างกายเราได
1: ้ครับนะคะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอ มีผลไหมฮะบางครั้ง
0: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุขงั้นถ้า

0: ราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
1: ต้องให้สุกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะงั้นบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็มาปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
1: ็
0: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกปิ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
1: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
0: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
1: คาถานะ
0: คาถาสามอย่างนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: กินร้อน
1: กินร้อน
0: ช้อนกลาง
1: ช้อนกลาง
0: ล้างมือ
1: ล้างมือ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
1: ิน
0: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะคะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงบางคนเพื่อนคนนึงอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
1: จริงพวกเดียวกันนี
0: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
1: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ค่ะ

0: โรคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมุกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวสวิสมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดอันนี้ต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได
1: ้เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: ตอกย้ำกันเข้าไปไปหาคุณหมอช่วยดีกว่าคุณหมอขา
3: ขา
2: น้ำตาลมีปัญหาใหญ่เลยครับ
3: ทำไมหรอ
2: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเลย
1: ย้ำเข้า

0: คือตอนนี้ค่ะน้ำตาลน่ะอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
1: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในเช้าๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปริ้นใช่ไหมคะงั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกรงที่ตรงบริเวณสีข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกรงข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
0: โอเค
1: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
2: อ๋อเซตละสิบ
1: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
2: ดูสิ
0: พี่ก่อนเลย
1: ใช่นะนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
2: มันเป็นปัญหาของคุณ
0: ต้องลอง
1: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ 1-5 ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยต้องถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สีข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
2: ดีครับ
1: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
2: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
1: ใช่
2: แล้วยืดสิดันพื้นด้านหลัง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้แผ่นหลัง
1: อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่าง
2: น
1: ี้เหมือนกันสิบครั้ง
0: ใช่ตรงนี้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สีข้างด้วยปีกด้านหลัง
0: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
2: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่าแล้วสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดนึงนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะอยากจะทำวิธีนี้กันมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าคิดไม่ค่อยออกใช่ไหมครับว่าจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงใช่ไหมครับแต่วันนี้เราก็จะคุยกันในหลักการโดยรวมว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบเพื่อนยังไงแต่พอจะทำหัวข้อนี้ขึ้นมาก็ได้ไปคุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆหลายๆคนนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะหมอเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วเด็กมันจะได้เหรอเด็กมันจะไม่เคารพเปล่าเด็กมันจะเหมือนกับแบบก้าวร้าวหรืออะไรไหมก็เลยเกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วถ้าเด็กก้าวร้าวด้วยล่ะสมมุติเกิดเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่แบบเพื่อนแบบลูกเนี่ยนะแล้วถ้าลูกก้าวร้าวเป็นไงวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกัน2เรื่องนะครับคือในเรื่องของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องมาเริ่มที่คำนิยามก่อนนะครับว่าเอ๊ะแล้วการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนคืออะไรนะครับจริงๆการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่เลี้ยงแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยกว้างมากเลยนะคำว่าปลอดภัยนะครับเขาอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยทำไมผมถึงพูดคำนี้ทราบไหมครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยครับที่จะทำให้ลูกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะสงบใจได้เขาจะไว้วางใจได้เขาจะอบอุ่นใจเขาจะมั่นใจแล้วถึงจะมีดีๆอะไรต่อมาในอนาคตอีกมากมายแต่มันต้องเริ่มด้วยพื้นฐานคำว่าปลอดภัยดังนั้นจริงแล้วคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยนะครับจริงๆมันก็เลยเป็นคำที่ให้นิยามไว้ค่อนข้างกว้างว่าทำให้เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยนะครับส่วนคิดต่อครับว่าเอ๊ะจริงแล้วความปลอดภัยเนี่ยทำไมถึงสำคัญขอชวนคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามกันนะครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราจะเผชิญอะไรเราคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีข้าวกินไหมเราคาดเดาได้ว่าเราจะเดินทางได้รถไม่เสียเราคาดเดาได้ว่าเราไปถึงจะเจอหัวหน้าที่อารมณ์ดีเราคาดเดาได้ว่ากลับมาตอนเย็นเราจะเจอสามีหรือภรรยาหรือลูกเราที่ดีรู้สึกยังไงครับเชื่อว่าหลายๆอย่างถ้าเอามาขมวดรวมกันแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเราอุ่นใจเรามั่นใจแต่จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงภายในใจเห็นไหมครับคำว่าปลอดภัยมั่นคงทางจิตใจมันยังส่งผลต่อคนเป็นพ่อดังนั้นลูกๆเรานะครับไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเขายิ่งต้องการสิ่งนี้เพราะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนนะครับดังนั้นวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเนี่ยจึงจะทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงเกิดความรู้สึกปลอดภัยนะครับความสำคัญมันก็เลยเกิดว่าถ้าเด็กเขารู้สึกว่าเขามั่นคงภายในใจเขาสึกว่าเขาปลอดภัยภายในใจมันจะทำให้เขาเชื่อมั่นได้ว่าโลกนี้ไว้วางใจได้จะเชื่อมั่นได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งหลายทีก็คือพ่อแม่เขาเนี่ย เป็นคนที่เขารู้สึกไว้วางใจได้อยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าอุ่นใจสบายใจเวลาที่เด็กอยู่ตรงหน้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าเป็นเวลาที่เกิดเรื่องราวดีๆเช่นเขาเล่นสนุกหรือเขาไปโรงเรียนมาแล้วเขาได้รับคำชมจากครูคนแรกๆที่เด็กเขาอยากจะมาบอกอยากจะมาอวดอยากจะมาโชว์ก็คือพ่อกับแม่ครับคือคนที่เลี้ยงดูเขาเป็นหลักคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจไว้วางใจอันนี้คือเวลาที่คนเราดีๆนะครับแต่ในเวลาที่ไม่ดีล่ะเช่นไปเรียนหนังสือแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีไปข้างนอกบ้านแล้วโดนเพื่อนแกล้งแย่งขนมแย่งของเล่นหรือเดินไปที่ไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไม่ดีเขาเองก็ต้องการพ่อแม่อีกเช่นกันครับเขาเองเขาก็ต้องการคนที่จะอยู่ตรงหน้าเขาและคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคอยช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งพ่อแม่นี่แหละที่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเข้าใจเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบให้เขารู้สึกปลอดภัยอะถึงจะมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ในส่วนถัดไปที่อยากพูดถึงนะครับจริงวันนี้ในสำหรับ EP นี้ของรายการ Remind เนี่ยจริงเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเราสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วกันนะครับเราพูดในภาพรวมซะเยอะเราก็เลยจะพูดถึงหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับสำหรับหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าเลี้ยงเด็กเนี่ยนะครับมีคนสรุปไว้ง่ายๆเป็นเราเรียกว่าหลัก 3R นะครับ 3R ภาษาอังกฤษนะครับ R ตัวแรกนะครับคือคำว่า relationship หรือภาษาไทยเราแปลว่าสัมพันธภาพหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีๆนะครับ R ตัวที่2คือคำว่า rules หรือว่ากฎกติกานะครับ R ตัวที่3คือคำว่า resilience นะครับหรือ resilient childก็คือเด็กเวลาเขาผิดพลาดเขาทำอะไรไม่ดีแล้วเขาสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเขามีความยืดหยุ่นในตัวเองยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อได้ R ที่1คือ relationship มาบวกกับ R ที่2คือ rules บวกกันแล้วจะได้ออกมาเป็น resilient child หรือเด็กที่ยืดหยุ่นเด็กที่มีความสามารถในการฟื้นฟูจิตใจตัวเองอันนี้คือหลักการพื้นฐานในการเลี้ยงเด็กหมอจะไล่ไปทีละอย่างให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับสำหรับ2 R แรกเนี่ยคือทั้ง relationship กับ rules เนี่ยหมายความว่ามันต้องสมดุลกันเราเปรียบเทียบเป็นตาช่างนะครับว่าถ้ามีทั้ง2ขาคือ relationship กับมี rules ถ้าสมดุลเราจะได้เด็กที่เราพึงประสงค์เด็กที่เราอยากได้แต่ถ้า relationship มากไปมันก็เหมือนตาช่างที่เอียงนะครับ relationship ที่มากไป relationship ที่ดีหมายความว่าอะไรที่มากไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขาดีๆอ่ะยอมตามเข้าใจเอาใจจนบางทีมันเยอะเกินไปถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราจะได้เด็กที่เราเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจหรือว่าเด็กถูกสปอยนะครับแต่ถ้าบ้านไหนถ้าสมมติว่า relationship ไม่ได้มากไปมันก็เท่าๆแต่สิ่งที่มันมากไปคือตัวของ rules หรือตัวของกติกาถ้ากติกามากไปเด็กจะเป็นยังไงครับเด็กจะเป็นเด็กที่เก็บกดเด็กจะเป็นเด็กที่ถูกบังคับเขาจะรู้สึกไม่กล้าทำอะไรอะไรเลยแล้วก็เก็บความรู้สึกเก็บความต้องการไว้ภายในทั้งหมดจนวันดีคืนดีมันเก็บเมื่อไหร่มันก็ระเบิดออกมานะครับกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมดังนั้นทั้ง relationship ทั้ง rules ต้องสมดุลกัน

เราถึงจะได้เด็กที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์นะครับซึ่งวันนี้หลักๆจริงๆหมออยากจะมาชวนทุกท่านได้รู้จักกับการสร้างในขาของ relationship กันสักหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในขาของการสร้าง rules เนี่ยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความเชี่ยวชาญในการสร้าง rules อยู่พอสมควรนะครับ relationship ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนี่แหละนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติในการสร้าง relationship กับลูกนะครับอันแรกสุดเลยนะครับคือเรื่องของการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้ความรักให้ความอบอุ่นกับลูกต้องบอกแบบนี้ครับว่าพ่อแม่เป็นคนที่สำคัญกับเขาที่สุดแบบที่พูดไปตอนต้นว่าเวลาเขาทำอะไรดีเขาก็อยากเห็นคนนี้เวลาที่เขาทำอะไรไม่ดีเขาก็อยากเห็นคนนี้สองคนนี้แหละที่จะมาให้กำลังใจเขาเคยได้ยินไหมครับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนพระในบ้านใช่ไหมครับแล้วคำพูดพ่อกับแม่ก็เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเวลาพ่อแม่พูดอะไรออกไปสิ่งนั้นก็มักจะเป็นสิ่งที่ลูกจะเชื่อว่าเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้ลูกเป็นเด็กดีอยากให้ลูกเป็นเด็กน่ารักก็หมั่นพูดคำนั้นครับพูดให้เขาฟังซ้ำๆซ้ำๆเขาก็จะเชื่อมันเหมือนกับทบทวนประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ว่าเราลองนึกย้อนไปว่าตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่เรามักจะบอกว่าเราเป็นยังไงปัจจุบันหลายๆคนก็มักจะเชื่อว่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับดังนั้นวิธีการคือเรากลับมาที่การให้ความรักความอบอุ่นพูดในสิ่งที่เราอยากให้ลูกเป็นแบบเป็นจริงนะครับหลักการข้อที่2การสร้างเรียนชิพนะครับคือส่งเสริมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในตัวเองความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับสำคัญตรงที่ว่าคนเราเวลาที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีมันต้องรู้สึกได้ว่าเรามีค่าพอที่จะทำหรือเรามีคุณค่าพอที่เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองฉันไม่เห็นต้องมีค่าเลยฉันจะอยู่ไปทำไมสุดท้ายบางทีมันวนกลับมาที่ว่าตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของตัวเองจนถึงขั้นบางคนอาจจะคิดเรื่องของทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าดังนั้นความรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกที่เขาจะภาคภูมิใจในตัวเองคนที่จะเป็นคนสร้างตั้งแต่ลูกยังเล็กเนี่ยคือพ่อกับแม่นะครับที่มักจะเป็นคนที่ต้องบอกเขาว่าเขามีค่าอย่างไรเขาควรจะดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปในแบบที่เหมาะสมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมแต่ต้องเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ก่อนด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ลูกเล็กเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนนะครับหมอชวนคุณพ่อแม่ที่นึกย้อนถ้ามีลูกเล็กอาจจะนึกออกง่ายมากเลยคือเช่นเด็กแค่เดินได้อะแค่ก้าวขาได้หรือว่าเรียกแม่ได้คำแรกเนี่ยพ่อแม่รู้สึกยังไงครับเราชมนะเราตบมือนะใครเก่งยกมือขึ้นโอ้โหเราทำอย่างนี้มาโดยตลอดเขาเองเขาจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและเขาภูมิใจในความเป็นตัวเขาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมักจะหายไปตอนที่ลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหมอไม่อยากให้คนที่ต้องมาลดทอนคุณค่าของเด็กกลายเป็นคนที่เด็กเขารู้สึกไว้วางใจและรักเขามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องมาช่วยกันสร้างไงครับว่าเราจะทำให้ลูกภูมิใจและเขารู้สึกเขามีคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรจากคำพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับเห็นข้อดีของเขาในสิ่งที่เขาทำได้เล็กๆน้อยๆในลำดับถัดมาของการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะครับเราจะต้องคำนึงและตระหนักว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในวัยนั้นๆนะบางทีพัฒนาการตามวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้นะครับหมอคิดว่าในยุคปัจจุบันเราหาความรู้เรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เราเองคงไม่คาดหวังให้เด็ก3ขวบทำได้เท่าเด็ก12เพราะแปลว่าเราไม่เข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราจะคาดหวังแล้วเราจะกดดันแล้วเราอาจจะเผลอลงโทษหรือตำหนิโดยไม่รู้ตัวนะครับเดียวกันฝั่งเด็กเองสมองเขาบางทีเขายังพัฒนาไปไม่ถึงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ชื่นชมเขาก็อยากเป็นคนที่พ่อแม่ให้กำลังใจอยู่ตลอดแหละแต่บางทีเขาทำไม่ได้ด้วยพัฒนาการเขาที่ยังไปไม่ถึงดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้จักช่วงวัยของเขาในขณะเดียวกันเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละคนด้วยนะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นอารมณ์ของเขาบางคนอาจจะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายบางคนจะเป็นเด็กที่ขี้วิตกกังวลโดยไม่ได้เห็นมีใครไปบังคับให้เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นถ้าพ่อแม่รู้ความแตกต่างของเขาก่อนเราจะคาดหวังเขาเหมาะสมแล้วเราจะรู้จักลูกเราว่าเขาเป็นยังไงนะครับจะนำมาสู่ข้อต่อไปคือเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองหมอชวนคุณพ่อคุณแม่นึกเวลาที่

เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจแบบนั้นน่ะเราจะกล้าเป็นตัวเองเวลาที่เราเป็นตัวเองเราไม่ค่อยเหนื่อยนะครับเราจะทำผิดได้บ้างเราจะแสดงออกในมุมที่เราไม่ค่อยน่ารักได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องโอ้โหเพอร์เฟกต์แล้วก็ดูดีอยู่ตลอดซึ่งเด็กไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะมนุษย์ทุกๆคนมีข้อผิดพลาดมีข้อด้อยอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพ่อแม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วเขาปลอดภัยเขาอุ่นใจไงครับและข้อถัดมาคือเมื่อไหร่ที่เขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกนั้นของเขาและแสดงออกถึงความต้องการของเขารู้สึกดีอันเนี้ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาคนเรารู้สึกดีพ่อแม่ไม่รู้สึกอะไรที่ลูกจะแสดงออกแบบนั้นเด็กชอบกินอันนี้เด็กชอบเล่นอันนี้ชอบดูอันนี้พ่อแม่ก็เฉยๆแต่เวลาที่เขารู้สึกไม่ดีอ่ะพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสครับให้เขาได้แสดงออกเช่นวันนี้หนูเสียใจวันนี้ผมโกรธจังเลยแม่พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสและฟังความรู้สึกของลูกและลองคุยกับเขาสนทนากับเขาต่อว่าแล้วความต้องการของเขาคืออะไรจะทำให้เราเข้าใจลูกเยอะขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอะไรอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาอยากทำอะไรและในช่วงเวลานั้นนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งรีบสอนอย่าเพิ่งรีบตำหนิอย่าเพิ่งรีบต่อว่าเพราะเราจะเข้าใจเขาอย่างแท้จริงแล้วสุดท้ายเราเองเราก็จะบอกเขาได้ว่าสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรแต่ต้องเปิดโอกาสให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบสอนรีบบอกตั้งแต่ต้นไม่อย่างนั้นแล้วลูกจะไม่กล้าแสดงออกเพราะเขากลัวว่าเขาพูดออกมาแล้วเขาจะผิดเราจะถูกพ่อแม่ตำหนินะครับทีนี้เนี่ยคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนจริงแล้วพอเราพูดถึงตั้งแต่คำนิยามเราพูดถึงตั้งแต่ว่าสาเหตุความสำคัญแล้วก็หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยบางคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมอแล้วถ้าบางคนพ่อแม่ที่อาจจะอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีลูกแล้วก็อายุสมมติห่างกันสัก 30-40 ปีบางบ้านเป็นลูกหลงนะก็จะรู้สึกว่าจะเลี้ยงยังไงอ่ะมันห่างกับลูกมากขนาดนี้จะไปเป็นเพื่อนยังไงเนี่ยแม่ก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วพ่อก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปเป็นเพื่อนยังไงคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเพื่อนกันแล้วต้องอายุเท่ากันนะครับดังนั้นความว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วเด็กเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาไว้ใจได้ดังนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็สามารถเลี้ยงลูกแบบเพื่อนได้เพราะเราสามารถสัมพันธภาพเราสามารถสร้าง relationship กับเขาได้นะครับแต่ความสำคัญนะครับหมอคิดว่าก่อนที่จะไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนก่อนที่จะมีเทคนิคมีทักษะได้เนี่ยต้องเริ่มที่แนวคิดต้องเริ่มที่ mindset ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเรายังติดอยู่กับคำนะบางคนพอได้ยินคำว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเปิดมาเห็นนี่นะแล้วก็ปิดเลยเพราะไม่สนใจรู้สึกว่าหมอน่าจะมาสปอยเด็กมันจะทำให้เราไม่สามารถดูแลเขาได้อย่างที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขาสึกว่าเราเป็นเพื่อนกับเขาอย่างแท้จริงได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนก็มักจะเอาวิธีการแบบนั้นน่ะไปดูแลลูกตัวเองต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าสังคมของเราเนี่ยหลายๆทีเราเลี้ยงเด็กโดยการขู่โดยการตำหนิโดยการจับผิดยกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องที่หมอเจออยู่บ่อยๆตั้งแต่เป็นหมอใหม่ๆเลยนะครับเช่นอย่าร้องนะงั้นเดี๋ยวให้หมอฉีดยาเป็นไงคนเป็นหมอบางทีนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมอยู่ดีๆต้องโดนคุณแม่ขู่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหานะเห็นไหมครับจริงแล้วเวลาที่พ่อแม่ขู่เด็กว่าอย่าร้องนะเดี๋ยวให้หมอฉีดยาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือให้ร่วมมือกับหมอยอมให้หมอตรวจดีๆแต่วิธีการบอกมันไม่เป็นแบบนี้ไงวิธีการบอกมันกลับกลายเป็นการขู่เป็นการตำหนิใช่ไหมครับซึ่งวิธีเหล่านี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเนื่องจากแต่ก่อนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเลี้ยงลูกเนี่ยเรายังมีไม่พอทำให้วิธีการเลี้ยงลูกมันเลยออกมาเป็นแบบลักษณะนั้นดังนั้นพ่อแม่ต้องมี mindset หรือต้องมีแนวคิดที่เราเชื่อก่อนว่าวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือวิธีการเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เราได้เด็กที่มีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติที่ดีเราถึงอยากจะดูแลเขาแบบเพื่อนหรือแบบคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจและเขาเป็นคนที่มีคุณค่านะครับแต่ทีนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะบางบ้านนะ relationshipมีมากมากซะจนเด็กถูกสปอยมากซะจนเด็กกลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจฟังมาถึงตรงนี้นะครับหมอก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เองคงรู้สึกอยากกลับไปเลี้ยงลูกแบบเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นอาจจะมีข้อควรระวังหรือมีข้อแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงก่อนจะไปตรงนั้นจำตอนต้นได้ใช่ไหมครับที่หมอ

าบอกว่าถ้าเกิดเรามี R ของ relationship ที่มันมากมากซะจนฝั่ง rules มันเบาเราจะได้เด็กที่เอาแต่ใจเราจะได้เด็กที่อะไรก็ต้องชั้นก่อนอ่ะเหมือนกับชั้นเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใบนี้แล้วอะไรก็ต้องชั้นดังนั้นข้อควรระวังกันเลี้ยงลูกแบบเพื่อนที่มากเกินไปคือเราอาจจะได้เด็กที่ก้าวร้าวนะครับเพราะเวลาที่เด็กเขาไม่ได้ดั่งใจเขาก็จะโวยวายเขาก็จะร้องกรี๊ดต่างๆนานาหรือลงไปนอนดิ้นกับพื้นวิธีการรับมือเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับอย่างแรกสุดพ่อแม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองก่อนมีบางคนบอกว่าพ่อแม่ต้องไม่ใช้อารมณ์แต่หมอเองไม่ค่อยเห็นด้วยหมอเองรู้สึกว่าคำว่าพ่อแม่ไม่ใช้อารมณ์เนี่ยทำไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีอารมณ์รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเวลาที่ลูกก้าวร้าวเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่กำลังรู้สึกอะไรหลายๆทีเวลาที่ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเป็นความรู้สึกทางลบแหละครับเช่นไม่ชอบเช่นโกรธเช่นเสียใจหรือบางทีไปก้าวร้าวต่อหน้าคนอื่นก็กลายเป็นความรู้สึกอายของพ่อแม่รับรู้อารมณ์ก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกแบบนั้นแต่มันเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาลูกก้าวร้าวเนี่ยพอรับรู้อารมณ์แล้วเราต้องจัดการทันทีแต่ว่าให้เวลาตัวเองตรงนี้แป๊บนึงครับฝึกซ้ำๆรู้อารมณ์ตัวเองซ้ำๆโกรธทำยังไงหายใจเข้าออก3ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาลูกออกมาจากสถานการณ์อายทำไงหายใจออก3ทีเหมือนกันแล้วก็พาลูกออกไปจากตรงนั้นหรือเราเองเดินออกไปก่อนบางทีเด็กก็จะเงียบลงนะบางทีเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเข้าใจก่อนครับว่าเรากำลังรู้สึกอะไรแล้วใช้อารมณ์แบบเหมาะสมในอันถัดมาคือเราเข้าใจอารมณ์ลูกครับอันที่สองว่าตกลงตอนนี้ที่ก้าวร้าวแบบนี้พฤติกรรมที่เราเห็นว่าลูกก้าวร้าวอ่ะลูกกำลังรู้สึกอะไรเพราะต้นเหตุของความก้าวร้าวซึ่งจริงจะนำไปสู่ข้อที่3คือสาเหตุของความก้าวร้าวเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะครับเช่นอยากได้ของแล้วไม่ได้เช่นถูกต่อว่าแต่เวลาที่เราจะเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ของลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้เรื่องราวก่อนแล้วหลายๆทีเราก็จะคาดคั้นลูกระหว่างที่เขากำลังร้องไห้ระหว่างที่เรากำลังกรี๊ดระหว่างที่เขากำลังโกรธซึ่งไม่ได้หรอกครับในเวลานั้นเด็กไม่พร้อมที่จะเล่าเวลาที่เราเจอลูกที่ก้าวร้าวเนี่ยเราถึงต้องเข้าไปรับรู้และเข้าใจเขาก่อนไงครับเราจะเห็นเหมือนคลื่นอารมณ์ที่พอมันขึ้นนะแล้วถ้ามันกำลังขึ้นอยู่ในขาขึ้นนะแล้วเราไปทำให้มันลงอ่ะมันไม่ลงหรอกครับตรงนี้ต้องปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนแล้วจังหวะมันจะลงมาเองอ่ะบางทีอ่ะแล้วพอลงนั้นอ่ะจังหวะนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่อยเข้าไปจัดการว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหนลองบอกแม่ซิว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันนี้นะครับคือวิธีการที่เราจะสื่อสารแล้วเราก็สังเกตอารมณ์ของเขาจังหวะนั้นเนี่ยนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4คือเราเข้าใจแล้วว่าลูกพร้อมเราถึงจะคุยและสื่อสารกับเขา4ขั้นนะครับอย่าลืมนะครับอันแรกรับรู้อารมณ์ของเราอันที่2เข้าใจอารมณ์ลูกอันที่3รู้สาเหตุอันที่4คุยเมื่อพร้อมค่อยๆไปทีละขั้นเวลาเราเจอลูกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับแล้วบางทีมันก็เกิดซ้ำๆหมออยากชวนทุกท่านกลับไปคิดกันว่าเอ๊ะตัวมันมีสาเหตุที่มันเบื้องลึกหรือเบื้องหลังกว่านั้นไหมที่ทำให้ลูกก้าวร้าวซ้ำๆเพราะบางทีมันมีปัจจัยในบ้านมากมายเช่นผู้ใหญ่บางคนทำไม่เหมือนกันเช่นเราซึ่งทำไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งเพราะความไม่มั่นคงหรือสถานการณ์บางอย่างดังนั้นความยืดหยุ่นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงดูเด็กเพราะบางทีเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้นะครับว่าพ่อแม่เป็นคนยังไงเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนกับใครดังนั้นความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายผู้ใหญ่ทุกคนเป็นแนวทางเดียวกันถึงสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและทำให้การเลี้ยงดูลูกแบบเพื่อนเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วได้เด็กที่มีความยืดหยุ่นในตัวเองได้เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งถ้าลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ำๆในบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้ของเขาครับว่าเขาเอาแต่ใจได้เขาเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้เขาต้องถูกเอาใจจนกระทั่งการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดจนกระทั่งไม่เกิดพฤติกรรมที่ดีกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันซึ่งเราคงไม่อยากได้แบบนั้นนะครับวันนี้เราได้ฟังเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเราได้ดูวิธีการจัดการเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไปบ้างแล้วสำหรับพ่อแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวล่ะเช่นเด็กก็ไม่ทำตามที่ควรจะทำแล้วก็ทำผิดอยู่เรื่อยๆเราจะลงโทษ

0: หรือเราจะจัดการเขายังไงคุณหมอมีวิธีการไหมเดี๋ยวชวนกันมาฟังใน EP ถัดไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเด็กที่ทำเรื่องราวที่ไม่น่ารักพ่อแม่จะลงโทษลูกยังไงตีได้ไหมคำถามเกิดขึ้นแน่ๆมาชวนฟังกันในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการรีมายด์ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนเนี้ยเรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันยันอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะ

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: ตอนนี้หลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: โหมันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ครับเนี่ยเนี่ยหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันมีคันละบาท2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนอย่างเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank youบ้านมา3ชั่วโมงจอดจอดก่อนครับอุ้ยพี่ซันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: ก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
1: ว้าวไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ทำเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อนหาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยฮะลง
1: ลงลง
0: หน่อยครับไม่ต้องกลัวครับน้องเขาไม่กัดครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยฮะส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กลัวจะไปกัดน้องเขาอะฮะเรารีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
2: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเป็นทางการ
4: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ
3: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
4: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถรับงานใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซุปเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบ อย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
4: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทีนี้คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไปสามโรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบมันเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซเป็นหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพื่อนอีกแม่บอกไปตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่

0: ก้อนสุดท้ายในชีวิตแล้วซัดไปเลยก็ไปหาหม
1: อ
0: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันปวดแหลกเลยอ่ะตรวจสลิปปิ้งเทสด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราอาการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
1: ้
0: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณนั้นมามีแต่นั่งโต๊ะทำงาน อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
1: ม
0: ที่ไม่ใช่บ้านมันเหมือนถังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมว่าความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
1: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
0: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูแต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเองแบบคือหาทางไปห้องน้ำอยู่อ่ะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวันอ่ะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมั้งก็เข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูกสองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
1: ม
0: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบหนึ่งละเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
1: ค่ะเป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
0: สองเดือนกว่ากับสามเดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
2: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
0: ้อ่ะผ่านมา
1: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดศูนย์สนุกได้แล้ว
2: ทำยังไงนะครับ
0: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มประทานอาหารแบบว่าอโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเงี้ยกินมาตั้งแต่ตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่มั้ย
2: ก็คือการคุมแป้ง
0: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
2: แป้งคุมน้ำตาล
0: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันแล้วเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็นอาจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเรียนหนึ่งคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
2: ผมไม่มีความรู้เลยจริงๆไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไงครับ
0: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ก็คือแร่แรกก็แช่เนี่ย
2: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร
1: ่แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
0: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยชนิดพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
1: ะ
0: หนีไม่กลืนเพราะว่ากลืนมันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าจริงๆแล้วกรรมวิธีนี่มันคืออะไรกันแน่
0: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
1: มได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
0: ้ดีมากเลย
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทอกทัวร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีค่ะ
1: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
3: ค่ะ
1: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
3: ค่ะต้องเริ่มต้นหน่อยอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
0: ้
3: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
0: ้อ
3: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์แล้วฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วย การเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการก็จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
2: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
0: ใช่
1: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
3: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่พี่แต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
0: อย่างซันนี่มาถึงระดับตรงนี้ละมันจะกลับไปผอมสุขภาพดีได้อีกไหม
3: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
1: ม
3: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็น 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีเนี้ยทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้วค่ะทีเนี้ยจะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
0: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอ
3: ก
0: ็กลับไปหุ่นเดิม
3: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
0: ถูก
1: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
3: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว
1: อ
3: ันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
1: ้
3: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยมีภาวะเป็นพิษและไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
0: า
3: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
0: ์
3: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
2: พูดมานี่เรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
3: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้าไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
1: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่อน ค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษา

ันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นในระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิต

0: ีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
1: กลับมาในช่วงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
2: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
1: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
3: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอไปตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพราดสามารถขึ้นเป็น 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
0: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้ไอ้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นแล้วเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเงี้ยอันที่2ก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่3ก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้ เราเครียดเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดอะค่ะ
1: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
4: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ตัดทิ้งได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยด์แต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยด์ทิ้งทำได้ไหมคะ
3: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยด์เราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยด์นี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ย เป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
0: ไม่แนะนำ
3: ไม่แนะนำ
1: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
3: นั่น
1: ไ
3: งสิคะ
0: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
5: ์ขอบคุณกับคุณหมอด้วยนะคะ
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาวิชาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
5: ขอบค
0: ุณที่สน
5: ใ
0: จ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
0: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
1: พี่บีมครับ
6: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล้ว
1: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
0: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวตอนนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได้ว้าว
1: ผมไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวเพิ่งดูแลเดี๋ยวก็มี
1: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: ตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
1: ใช่ครับ
0: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
1: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึงนะครับก็ตั้งแต่ให้ทำอาหารเสริมให้ช้างครับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเขาเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
0: คนต่างชาติที่เขามานี่เขามีแบบมาพักที่นี่เลยไหมครับ
1: เรามีห้องพักสำหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
0: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
1: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
0: ครับ
1: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับ
0: ครับ
1: เช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพอย่างรัฐบาลไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
0: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
1: ใช่
0: แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนก
1: ัน ใช่ครับใช่
0: หลังจากที่น้องเด็ดได้ทำงานที่นี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเขามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เขาได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เขาไม่เคยเจอในประเทศเขาเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนคนก็รู้สึกดีกับช้างเขายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสำหรับช้างที่นี่ครับคนที่มาดูแล
0: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
1: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทําประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการมาดูแลช้างเป็นการช่วยเราส่วนอีกทางนึงกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกําลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ดูสิครับกรีดกราดกันใหญ่เลยครับ
1: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮ้วเป็นสถานที่ที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุข
0: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยนะครับเขามีความสุขแน่นอนครับ
3: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
0: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม
3: ่เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
0: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
0: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
0: ครับ
2: ค่ะได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี
3: ้ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ครอบคร
0: ั
3: วแล้วผมก็ยังก
2: ิน
3: อย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในสัตว์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้นสี่วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชี่มันน้อยชี่มันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์เราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ีเรื่องประชุมมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนตามตามน
1: ะว่า
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบหนึ่งหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
4: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่สองชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่สามคือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
3: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกอวอขอวอพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
5: สวัสดีค่ะเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
3: พ่อ
5: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
6: ่แม
5: ่ลองคำที่หนึ่งใหม่นะคะแม่
6: แม่
5: เก่งมากเลยลองคำต่อไปนะ
3: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
7: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
8: ควาน
9: ควาน
7: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
5: คว
1: วา
7: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
6: ฝาย
7: ังไม่ถูกนะพูดใหม่ทีสิจ๊ะ
3: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำสิคำว่าผู้หญิงพูด10คำสิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้คุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
8: ลองพูดตามเรานะ
9: บ้าน
8: สุดยอดลองอีกคำนะกราบถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
10: ลองพูดตามเรานะ
11: กิน
8: ว้าวเก่งจังเลย
10: ลองพูดตามเรานะ
11: กวางใช่ไหม
8: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
3: ต้องตั้งใจฟัง
10: ลองพูดตามเรานะ
11: กวาง
8: ถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
12: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
3: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปฐมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นที่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็คนพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาอย่างที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
7: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
11: ไว
7: ตามเราเลย
11: ไว
7: ป๊อปเก่งมากๆเลย
11: ปราด
7: ไหนลองพูดตามเราเลย
11: ไว
7: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
13: ฟังใหม่ครับ
11: ปราด
7: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
11: ไว
7: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีสิจ๊ะ
13: ฟังดีๆครับ
11: ปราด
7: พูดตามเราเลย
11: วาดวาดวาดวาดวาด
7: สุดยอดเนี่ยแหละให้เลย
3: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าคุณกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นแล้วทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพวกกล้ามไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้
7: พร้อมยัง
11: พร้อมแล้ว
7: ด
11: ูอี
7: กแล้ว
11: พร้อมแล
14: ้
11: ว
14: วาด
11: วาด
14: วาด
7: เรามาลองทำต่อไปดีกว่า
3: นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
4: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
12: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากเขารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่2ก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่3ก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
1: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
9: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
3: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปเป็นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่า อย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
9: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
3: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่านี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนคนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆงั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะ ตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
9: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
3: ลองทำท่าผิด
9: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
4: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
9: มาอย่างนี้ก็ชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
13: ชูมือขวา
9: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
3: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีโชคดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกๆเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะอันนี้ก็จริงๆก็เราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเดินเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
4: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
14: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาหารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหนก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะ ื่ออะไรชื่ออะไรนะ
15: เชสเตอร์
14: เชสเตอร์โอเคครูใหม่นะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
0: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
15: ครับ
0: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
15: ได้ครับ
0: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
15: ได้ครับ
0: ถูกต้องนะครับ
14: เก่งมากลูก
0: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
15: คร
0: ับ ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
15: ได้ครับ
0: ถูกต้องนะครับ
14: ก็อย่างเคสนี้ค่ะคือเหมือนว่าเขามีเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเขาเนี่ยได้
16: เ
14: นี่ยค่ะ
16: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
14: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับนึงที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
0: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
14: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะได้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
0: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
14: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
0: ถูกต้องนะครับ
12: แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
3: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
0: เราช่วยช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
17: ทำได้ดีขึ้น
0: ถูกต้องนะครับ
16: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันทีเลย
17: นี่เขาเรียนแบบหุ่นยนต
16: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
0: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
12: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
3: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่นคือเขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่2ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็ สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละอย่างน้อยช่วยเขาจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิกับงานตรงหน้านะคะรวมถึงเขาก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงนะคะอย่างเช่นที่เขาเคยกระโดดรอบๆหุ่นเนี่ยตอนนี้พอเข้าโปรแกรมปุ๊บนั่งนิ่งนั่งดูหุ่นแล้วก็ทำตามซึ่งอะไรเนี่ยก็เป็นลักษณะการตอบสนองที่ดีที่ในแง่ของนักวิจัยในแง่ของหมอก็มองว่ามันมีประโยชน์
18: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
19: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วยได้เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามประมาณว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
3: แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังชัน
20: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราก็จะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่ขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียก

ว่าเป็น H. pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดอยู่ซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างละทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าหางมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆอะค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่าง

รุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นๆหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้เวลาที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดเราอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือเอ๊ะสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามแล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมุติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่มั้ยคะถ้าสมมุติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะ

แต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะ

จะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงเน้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการกันย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้าม

0: กินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดๆหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: ไวรัสตับอักเสบ B เป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายถ้าเทียบกันเนี่ยโอกาสติดเชื้อจะติดได้ง่ายกว่า HIV ด้วยจริงๆไวรัสตับอักเสบมีหลายตัวหลักๆที่เรารู้จักกันก็อาจจะเป็น A B C ตัว A เนี่ยเป็นการติดเชื้อเฉียบพลันอย่างเดียว B ติดเชื้อเฉียบพลันก็ได้เรื้อรังก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดก็มีเรื่องตัวเหลืองตาเหลืองได้ในช่วงของการติดเชื้อระยะแรกเนี่ยก็จะพบว่ามีตัวไวรัสแต่ว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะค่อยๆทำลายไวรัสออกไปแต่จะมีกลุ่มนึงที่ร่างกายไม่สามารถกำจัดไวรัสออกจากร่างกายไปได้หมดนะครับทำให้เป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังซึ่งการติดเชื้อแบบเรื้อรังนี้เนี่ยตัวไวรัสเนี่ยก็ทำลายตัวเซลล์ตับไปเรื่อยๆทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับนำไปสู่การเสียชีวิตได้ครับ
3: วันนี้มาฟังผลเลือดที่ฝากคันไว้นะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวไวรัสตับอักเสบที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นพาหะ
2: การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B มีวิธีการติดต่อ3วิธีด้วยกันอันแรกการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งต่างๆ2ก็คือเรื่องของเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกัน3ก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือที่เจอบ่อยกว่านั้นคือในกระบวนการคลอดคือการที่ทารกสัมผัสกับสารคัดหลั่งของมารดา
4: คือมีผลกระทบต่อทารกหรือเปล่าคะ
2: การติดเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยจริงๆคนไทยเป็นกันค่อนข้างเยอะในแง่ของการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวน้องโดยตรงมันไม่ได้ทำให้น้องพิการหรือว่าเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆคลอดอันที่จะมีผลต่อเขาเลยก็คือหลังคลอดเนี่ยเขาจะมีโอกาสรับเชื้อตัวนี้เนี่ยจากคุณแม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบในเด็กแรกเกิดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยทารกแรกเกิดมักจะไม่ค่อยแสดงอาการมักจะเป็นการติดเชื้อเป็นแบบเรื้อรังมากกว่า
3: สำหรับในแง่ของการดูแลรักษานะครับก็รักษาสุขภาพดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงตามปกติอีกส่วนนึงเนี่ยหมอก็แนะนำให้พาสามีมาตรวจด้วยนะครับเพราะว่าตัวไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเลือดทางเพศสัมพันธ์หมอจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง
2: การรักษาในกลุ่มที่มีการติดเชื้อเรื้อรังจะมีการตรวจค่าการทำงานของตับเป็นระยะมีการให้กลุ่มยาต้านไวรัสเพื่อลดการทำลายของตับที่เกิดขึ้นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเพียงแต่ว่าสามารถจะควบคุมโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ถ้ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อก็ควรจะมีการตรวจเช็คเลือดดูว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือยังแล้วก็ภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันโรคไหมถึงแม้ว่าจะเคยฉีดไปแล้วแต่ว่าร่างกายไม่มีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจะต้องมีการฉีดซ้ำแล้วก็มีการติดตามดูระดับภูมิคุ้มกันโดยส่วนใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนไปปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อในอนาคตได้ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
5: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
6: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
5: ลองด้านออกอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้นสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
6: นิ้วล็อก
5: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
6: ปวดตามข้อปวดประมาณ
5: การวินิจฉัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
6: ะ
5: แถวนี้เจ็บไหมครับ
6: ไม่เจ็บ
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วหรอ
6: จะไม่เจ็บ
5: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
6: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
5: ลองด้านออกอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะครับโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศรีราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศรีราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: น่าจะถูกลง
0: ลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยสักร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะนะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนละ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: ค่ะโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะมันจะได้เซลล์ที่สดกว่าวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
2: คือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากเพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: คร
2: ับ แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำให้อวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้
2: นนั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: อีกไกล
0: ไหมฮะจะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอนะถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็น หลายสามชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่สองเนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าสเต็มเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือกน้ำคร่ำเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูงเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปกติไหม
2: แล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
0: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
2: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
0: เพราะมันมีอยู่
2: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
0: ์
2: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้างั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
0: เพราะอะไรฮะ
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะ
0: ครับ
2: สเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
0: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้คนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
0: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
2: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ่ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาเซลล์ของใคร
0: ไม่ต้องไปขอยาลำบากข้างบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
2: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
0: แล้วที่บอกว่าเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธีสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่สตาร์ทมาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่าสตาร์เตอร์เซลล
0: ์
2: คือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
0: สตาร์เตอร์เซลล์
2: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่าสตาร์เตอร์เซลล
0: ์ครับ
2: ค่ะเราก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
0: แล้วมันขยายไปได้ไง
2: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
0: ้
2: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
0: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมายังไงบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้ครับรู้ว่ามี
2: รู้ว่ามี
0: สเต็มเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
2: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
0: โอ้โหน้อยมาก
2: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล์จะเป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
0: เพราะมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้งานยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
0: ว่า
2: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
0: บริสุทธิ์ด้วย
2: 100% ค่ะ
0: เขาประกาศก่อนเรา
2: ใช่ค่ะในปี 2007
0: ครับเขาใช้อะไรฮะ
2: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
0: เป็นยังไงครับ
2: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกัน
0: เปิด
2: สนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
0: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขั้วตรงกันข้าม
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
2: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือเซมเซลล์ไว้
0: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
2: ใช่
0: ก็จะไม่ถูกติด
2: พอเหลือเซมเซลล์ไว้เซมเซลล์ก็ เราค่อยเขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก
0: ็
2: ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียงเขาคืออันนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
0: ัน
2: จะไม่ออกแม
0: ่
2: เหล
0: ็
2: ก
0: มันไม่สามารถจะแกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นสเต็มเซลล์บริสุทธ
2: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
0: ้
2: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
0: ครับ
2: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
0: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
2: ฮือฮาค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
2: น่าตื่นเต้นมาก
0: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
2: ด้วย

0: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหม
1: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูคณะแพทยศาสตร์ศิลปาภิบาลมีเยอะเราบอกโอเคถ้า
0: เจาะอยู่ทุกวัน
1: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเป็นแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกอ๋อโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
0: ค
1: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
0: ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
0: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับกับผมเจดายเศรษฐศิษย์ลิ้มเกษเดชครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้มือหมอแค่ได้ยินชื่อก็อุ่นใจแล้วครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณหมอครับผมได้รับภารกิจมาครับต้องมาทำให้รู้ล่วงเลยได้ภารกิจมาบอกว่าโฮมเฮลท์แคร์เนี่ยคืออะไรผมต้องมาหาความหมายของคำนี้ครับ
1: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะโฮมเฮลท์แคร์นะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้านค่ะสั้นๆ นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยงานของเรานะคะก็คือการประสานงานทุกอย่างเลยค
0: ่
1: ะมีหลากหลายทีมนะคะที่ร่วมกันดูแลเป็นสหสาขาวิชาชีพเลยค่ะซึ่งเราก็จะประสานงานตั้งแต่โรงพยาบาล นะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณพยาบาล นะคะทีมนักจิตวิทยานะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วเราก็จะประสานงานตั้งแต่ในโรงพยาบาลออกไปดูแลคนไข้ถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: เรียกว่าไปถึงที่เลย
1: ใช่ค่ะไปถึงที่บ้านเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อ้าวน้องเบลมาพอดีเลย
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะน้องเบลคะวันนี้เรามีเคสน่าสนใจมากเลยเคสหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวฝากน้องเบลนะคะไปรีวิวแล้วก็เตรียมเคสเพื่อที่จะไปเยี่ยมบ้านกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะนี่ก็คือน้องเบลนะคะน้องเบลเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรสซิเดนต์นะคะหรือว่าแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะน้องก็จะมาช่วยหมอนะคะในการที่จะเตรียมเคสนะคะเราก็จะมีการวางแผนค่ะก่อนที่จะลงไปเยี่ยมบ้านค่ะ
0: อ๋อก็คือจะเดินทางไปด้วยกันเลย
1: ใช่ค่ะน้องก็จะลงไปเดินทางไปพร้อมกันกับเราเลยค่ะ
0: ครับผมและนอกจากนี้ในทีมเนี่ยมีใครเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: อ๋อคุณเจได้ถามมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคสน่าสนใจจะไปเยี่ยมพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆนะคะเป็นหน่วยงานหน่วยเยี่ยมบ้านเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านนะคะแอนเนอร์สค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขออนุญาตเรียกพี่เข้ามาแล้วกันนะคะพี่ต่ายพี่เฉลียวคะอยู่หรือเปล่าคะ
0: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีค่ะพี่พร้อมแล้วนะ
1: ไปกันได้ค่ะค่ะวันนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วค่ะ
3: ได้ค่ะเตรียมอย่างที่เรานัดกันไว้เลยค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
3: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ค่ะค่ะนี้ก็จะเป็นพี่ต่ายกับพี่เฉลียวนะคะสองท่านนี้ก็จะเป็นพยาบาลหน่วยเยี่ยมบ้านนะคะก็จะมาดูแลนะคะในเรื่องที่มีความจำเพาะเจาะจงนะคะถึงตรงที่บ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายต่างๆนะคะสาย NG ให้อาหารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสายโฟเลต์สายปัสสาวะต่างๆที่เขาก็จะช่วยดูแลได้อย่างครบวงจรเลยค่ะ
0: โอ้โหแจ๋วเลยนะคะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะโอ้และนี่ก็เป็นคนสำคัญคนนึงนะคะคุณมีมี่ค่ะ
0: ครับผม
1: มีมี่คุณเจไดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มีเคสน่าสนใจกันนะคะคุณเจไดก็จะไปพร้อมกับเมียนนะคะแล้วก็คุณมีมี่นะคะแล้วก็ทีมทั้งทีมเลยค่ะ
0: ทั้งทีมที่เมื่อกี้ผมเห็น
1: ใช่ค่ะทั้งทีมที่เมื่อสักครู
0: ่โอ้โหมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาล
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็มีทั้งคนที่จะเข้ามาประสานทั้งหมด
1: ใช่เลย
0: แล้วผมไปด้วยได้เหรอครับ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: โอ้โหดีใจมากเลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในทีมโฮมเฮลท์แคร์ด้วย
1: ยินดีมากๆค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ผมนี่ว่าเป็นน้องใหม่ของทีมนี
1: ้
0: นะต้องขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับจะเข้ามาอยู่ในทีมคุณหมอแล้วก็มาเยี่ยมขออนุญาตเรียกคุณแม่เนา
1: ะ
0: อยากจะมาเยี่ยมเยียนด้วยคนนึงนะครับก็เดี๋ยวขอถามนิดนึงแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงบ้างเนาะเห็นบอกว่าจากโรงพยาบาลใช่ไหมตอนนี้มาดูแลเองที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับมีการปรับตัวยากกันไหมครับ
1: แม่ก็กังวลใจนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้เนี่ยเราจะทำยังไงในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็เลยเตรียมว่าโอเคคงต้องหาแบบศูนย์ที่เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได
0: ้
1: นะคะมาช่วยในการดูแลอีกอย่างเราก็ได้เรียนรู้วิธีการดูแล
0: ค
1: ุณแม่ไปด้วยนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ให้พี่ได้มากเลย
0: ครับผมเพราะจากที่โรงพยาบาลคุณหมอก็เป็นคนดูแลเคสนี้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็ได้พูดคุยกับพี่จูตั้งแต่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องขอชื่นชมเลยว่าดูแลคุณแม่ดีมากนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่จริงๆต้องเรียนรู้ตั้งแต่ในโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็ดีที่เจอคุณมีมี่นะคะที่ได้ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟซึ่งณตอนนั้นคุณแม่มีความจำเป็นต้องใช้ค่ะ
3: ค่ะนี่ก็จะถามเหมือนกันว่าเครื่องไฮโฟที่ได้มาเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
1: ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งคือช่วยให้คุณแม่เนี่ยคือท่านไม่เหนื่อยมาก
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าพี่ก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องการใช้เครื่องไฮโฟ
0: เครื่องไฮโฟนี่มันคืออะไรเดี๋ยวขอถามบางทีศัพท์เฉพาะผมจะงงๆนิดนึงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบออกซิเจนหรืออะไรเงี้ย
1: เป็นเครื่องช่วยหายใจ
0: อ๋อเครื่องช่วยหายใจโอ้ยอย่างนี้
1: ดันสูงนะคะ
0: จากโรงพยาบาลมาใช้ที่บ้านมันก็ต้องยากพอสมควรเลยใช่ไหมพี่
1: ต้องเรียนรู้ค่ะ
3: ต้องใช้การเรียนรู้สูงเลยอันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ท่านมีอาการเหนื่อยที่โรงพยาบาลนะคะเลยมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องตัวนี้ค
0: ่
3: ะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆเครื่องที่ให้ออกซิเจนที่ให้โฟลว์หรือว่าลมที่ค่อนข้างแรงขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ความเข้มข้นก็สูงกว่าปกติซึ่งก็จะเหมือนที่พี่จุ๊กเล่าเลยก็คือจะช่วยลดอาการเหนื่อยของคุณแม่ท่านได้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้พี่มีเป็นคนดูแลจากเครื่องไฮโฟนี่มาใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วต้องเล่าแบบนี้นะคะบังเอิญน่ะได้รับการแจ้งจากคุณหมอเมียดนั่นแหละว่ามีเคสเนี่ยที่อยากเครื่องไฮโฟของโรงพยาบาลไม่ได้เลย
0: ครับผม
3: ก่อนหน้านี้ประมาณสัปดาห์นึงอ่ะเมียดได้รับแจ้งว่ามีท่านหนึ่งจะบริจาคก็ต้องกลับไปขอบคุณเขาเคสเนี่ยนะ
1: คะ
3: มาบริจาคเครื่องไฮโฟซึ่งราคาไม่ธรรมดานะคะก็ประมาณเป็นแสนอัพ
0: โอ้โห
3: ขึ้นนะคะ
0: 6 หลัก
3: ใช่6 หลักเลยแล้วก็เลยรีบแจ้งคุณหมอแล้วก็รีบเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปตรวจเช็คคุณภาพ
0: และอย่างนี้ตอนนี้การใช้เครื่องเนี่ยกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อาการดีขึ้นไหมครับ
1: คุณแม่ก็หายใจได้แบบดีขึ้นนะ
0: ครับ
1: จะถามท่านตลอดเวลาว่าแม่เหนื่อยไหมอะไรแบบนี้ท่านก็ตอบมาว่าไม่เหนื่อยนะแต่ตัวคือต้องยอมรับจริงๆว่าเครื่องไฮโฟค
0: ือ
1: ช่วยคุณแม่ได้มากจริงๆค่ะคือท่านให้ทำให้อาการเหนื่อยของท่านเนี่ยลดลงแล้วก็เหมือนท่านได้ใช้ชีวิตตามปกติแรกๆที่คุณแม่รับกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนท่านจะเพ้ออยู่ตลอดเวลานะคะ
0: ครับ
1: ก็พักผ่อนได้ไม่ค่อยเต็มที่แล้วก็ดูเหมือนก็แบบบางทีก็เหมือนจะเหนื่อยก็จะผุดลุกผุดนั่งอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะปรึกษากับทางคุณหมอณัฐกรประจำว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่ยังรู้สึกว่ายังเหนื่อยยังเพ้อแล้วก็มีเหมือนมีอาการคลางตลอดอะไรแบบนั้นนะคะ
0: ครับผม
1: คือหลังจากที่ว่าได้ปรับยาที่ตามที่คุณหมอแนะนำอาการก็จะดีขึ้นนะฮะก็คือเราก็จะปรับกันเรื่อยๆว่าณตอนนี้เนี่ยทานยาตัวไหนยังไงนะคะ
0: ครับผม
1: จะมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่อยากทำอะไรดูละครไหมนะคะถ้าท่านบอกว่าอยากดูเราก็โอเคจะเปิดให้ท่านดู
0: ครับผม
1: คือทำทุกอย่างที่ทำให้ท่านสุข
0: ครับผม
1: นะคะท่านอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็คือจัดให้
0: ครับผมถือว่าอุ่นใจไหมพี่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็มีทีมคุณหมอมาดูแลที่บ้านเลย
1: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอและทีมงานมากๆเลยนะคะแบบที่ช่วยแบบ ให้ทางพี่ได้รับคุณแม่กลับมาด้วยพร้อมกับเครื่องไฮโฟนะคะ
0: ครับผม
1: ที่สามารถที่จะช่วยให้ท่านหายใจแล้วแบบไม่เหนื่อยอะไรนะคะ
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมคุณแม่
1: ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ

0: คุณแม่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังแบบมีโบกมือคุยตอบโต้กับเราได้สบายเลยแม่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับผม
1: จะเข้า88ค่ะ
0: โอ้ย
1: เข้า88ปี
0: แข็งแรงมากคือถือว่าโอเคนะคุณหมอเป็นไงบ้างครับพอเข้าไปได้เห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะก็เห็นด้วยกับคุณเจไดเลยค่ะแล้วก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยก็คือต้องขอชื่นชมครอบครัวมากเลยค่ะก็คือดูแลคุณแม่ท่านดีมากๆค่ะก็คือดูสุขภาพจิตดีใช่ไหมคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีค่ะคุณแม่ท่านก็ยิ้มนะคะแล้วก็ดูสดใสนะคะสุขภาพโดยรวมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะ
0: ครับผม
1: ดูแลเลยค่ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าสุขภาพของเราก็สำคัญเหมือนกันจะได้ไปส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยของเราครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับว่าคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้ผู้ป่วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมอได้เลยยังไงวันนี้ทีมของพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมติดตามดูรายการของเรานะครับอุ่นใจใกล้มือหมอครับสวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับเริ่มลืมนู่นลืมนี่บ่อยๆมีปัญหาในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำสิ่งที่คุณเคยได้สับสนกับเวลาและสถานที่ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะสิ่งที่กล่าวมานี้คือปัจจัยเสี่ยงที่คุณจะมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์
2: อัลไซเมอร์เป็นหนึ่งในเกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองซึ่งมักจะพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและอาการหลงลืมอาการหลงลืมเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาวะปกติของผู้สูงอายุโรคอัลไซเมอร์จะบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจึงควรดูแลผู้สูงอายุและคอยสังเกตอาการของท่านให้ดีนะครับไม่ทอดทิ้งผู้สูงอายุเพราะจะทำให้ไม่สามารถสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุได้ไม่เครียดไม่เศร้าเพราะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมไม่มีส่วนร่วมในสังคมการที่ไม่มีสังคมอยู่ตามลำพังความเครียดความเศร้าไม่ออกกำลังกายมันสังเกตสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสิบสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคอัลไซเมอร์ 1. สูญเสียความทรงจำ 2. มีปัญหากับการวางแผนหรือการแก้ไขปัญหา 3. ไม่สามารถทำสิ่งที่คุ้นเคยได้ 4. สับสนกับเวลาหรือสถานที่5. มีปัญหากับการเข้าใจภาพที่เห็น 6. ลำบากในการพูดหรือเขียน 7. วางของไม่เป็นที่เป็นทาง 8. ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ไม่ดี 9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัวและสิ่งที่เคยชอบ 10. อารมณ์และลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงหากไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ต้องดูแลสุขภาพให้ดีรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีและบริหารสมองเป็นประจำเช่นท่องบทสวดมนต์จนจำขึ้นใจเป็นการฝึกสมองที่ดีเพราะเสียงสูงๆต่ำๆจากการสวดมนต์ยังทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและเกิดสมาธิการร้องเพลงก็ทำให้สมองทำงานได้ดีเช่นเดียวกับการสวดมนต์ครับพยายามฝึกทักษะในด้านอื่นๆที่ไม่ถนัดของสมอง
3: โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่โดยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะชะลอโรคได้บ้างเพื่อไม่ให้โรคไปสู่ในระยะรุนแรงเพราะฉะนั้นการค้นพบโรคตั้งแต่ระยะต้นหรือระยะกลางเนี่ยและถ้าเราให้การรักษาทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาจะช่วยให้โรคเนี้ยดำเนินไปแต่ช้าลงค่ะผู้ป่วยในระยะท้ายของภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะจะลืมแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานผู้ป่วยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเด็กทารกแต่เนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยผู้ใหญ่เราจึงเรียกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ดูแลก็ต้องเข้ามาช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือขยับตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยระยะท้าย
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์และเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk

0: กลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศิริราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็ม

0: ซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
1: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่ไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: น่าจะถูกลง
1: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย์
2: ถูกลงสักร้อยเท่า
1: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยสักร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะน
1: ะ
2: จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไรใช่ไหมคะ
1: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
1: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได
2: ้จากวิธีที่เขาทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาทตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนละ50 บาทใช่ค่ะ
1: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
1: เหรอโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
1: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะจะได้เซลล์ที่สดกว่าโดยวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
1: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
1: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
2: ค่ะคือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากเพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
1: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
1: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำใหอวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
2: นั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
1: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
1: อีกไกลไหมครับ
2: ฉัน
1: อยากใช
2: ้
1: จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
1: อาจจะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยครับได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
1: ม
2: ส่วนที่สึกหรอถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่ามันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาอวัยวะอื่นได้ไหม
1: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
1: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลาย3ชนิดสามชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือ ดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะ
1: คร
2: หรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้น

0: นะคะสาเหตุที่เลือกน้ำคร่ำเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูงเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
1: ปกติไหม
0: ปกติไหมแล้วก็ทำให้เหลือฮะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
1: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
1: เพราะมันมีอยู่
0: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
1: ์
0: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้างั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้กับคนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
1: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
0: ใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นหัวน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ
1: ่
0: ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาสเต็มเซลล์ของใคร
1: ไม่ต้องไปขอยากลำบากลำบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
0: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
1: แล้วที่บอกว่าสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่ด้วยวิธีการของอาจารย์เนี่ยคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็น stem cell ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
1: ค
0: ือเราเลือก stem cell ออกมาก่อน
1: starter cell
0: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
1: คร
0: ับ แล้วก็เลือก stem cell มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็น stem cell เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็น stem cell ค่ะ
1: แล้วมันขยายไปได้ไงฮะ
0: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างหนึ่งความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
1: ้
0: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
1: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมาอย่างไรบ้างถึงมาเจอวิธีของเราเป็นยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
1: ้
0: นะ
1: รู้ว่ามี
0: รู้ว่ามี
1: มีเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
0: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
1: โอ้โหน้อยมาก
0: ใช่1เซลล์ในพันเซลล์จะเป็นสเต็มเซลล
1: ์
0: นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
1: เพราะมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปใช้งานยังไม่ได
0: ้ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
1: ว่า
0: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
1: บริสุทธิ์ด้วย
0: 100% ค่ะ
1: เขาประกาศก่อนเรา
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
1: ครับเขาใช้อะไรฮะ
0: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
1: เป็นยังไงครับ
0: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับ แอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกัน
1: เปิด
0: สนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
1: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขั้วตรงกันข้าม
0: ใช
1: ่
0: ค่ะอ๋อ
1: ก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
0: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือสเต็มเซลล์ไว
1: ้เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ถูกติด
0: ใช่พอเหลือสเต็มเซลล์ไว้สเต็มเซลล์ก็เขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
1: ัน
0: จะไม่ออกแม
1: ่เหล
0: ็กค่ะ
1: มันไม่สามารถจะ
0: ใช
1: ่แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นสเต็มเซลล์บริสุทธ
0: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
1: ้
0: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
1: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
0: ฮือฮาค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลก
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
0: ตื่นเต้นด้วย
1: ใช่ไหม
0: เราก็ตื่นเต้นด้วย

0: เราก็ดีใจ
1: ฮะ
0: เพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอสที่ที่ภาควิชาสูง
1: ครับ
0: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
1: เจาะอยู่ทุกวัน
0: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเป็นแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
1: ค
0: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและดูนี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ
1: ่
0: น
1: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
0: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่ออย่างนั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรดีน้ำจืดจากคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเบาๆนะคะแต่โรคนี้ไม่ได้เบาเหมือนชื่อนะคะ

ชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังจะเป็นโรคนี้อยู่วันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานมาฝากทุกๆคนกันค่ะโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญโรคหนึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่ว

200,000 คนของกระทรวงสาธารณสุขก่อให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสาธารณสุขอย่างมหาศาลเฉพาะโรคเบาหวานเพียงเดียวทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยสูงถึง 47,596 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้โรคเบาหวานยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอีกมากมายเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากเซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาในเลือดให้เป็นพลังงานโดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับตับอ่อนซึ่งสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาในเลือดทำให้น้ำตาในเลือดสูงคนที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานระดับน้ำตาในเลือดจะอยู่ที่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยปากแห้งรับประทานเยอะกินจุน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้าสายตาพร่ามัวมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวตามมือเท้าในเพศชายพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงพบเชื้อราในช่องคลอดมีอาการคันผิดปกติและมีตกขาวปริมาณมากที่กล่าวมานั้นเป็นอาการและการแสดงของโรคเบาหวานแต่จะทราบว่าเป็นเบาหวานจริงหรือไม่จะต้องมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดซึ่งจะบอกค่าของระดับน้ำตาในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะค่าน้ำตาในเลือดที่เจาะได้สูงกว่าค่ามาตรฐานจะบอกถึงความผิดปกติของระดับน้ำตาในเลือดการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาในเลือดมีวิธีการตรวจหลายแบบวิธีแรกเป็นการตรวจปลายนิ้วเราเรียกว่าCapillary บัตรกลูโคสหรือ CBG วิธีนี้ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะวิธีที่2เป็นการตรวจระดับน้ำตาในเลือดหลังจากงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเราเรียกว่า Fasting Blood Sugar และวิธีสุดท้ายเป็นการตรวจ Hemoglobin A1C ตรวจหาระดับน้ำตาในเลือดซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกระดับน้ำตาในเลือดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรตรวจตาและตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาในเลือดให้อยู่ในค่าปกติมีระดับน้ำตาในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆเสียหน้าที่และทำงานล้มเหลวจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้ค่ะหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอมีอาการปวดน่องเวลาเดินและอาจทำให้เกิดแผลที่เท้าเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและหากพบความผิดปกติสามารถรักษาได้โดยการเลเซอร์เพื่อป้องกันระดับสายตาเสื่อมลงและตาบอดไตขั้นแรกจะตรวจพบโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะและหากไม่ระวังดูแลให้ดีจะทำให้เกิดภาวะไตวายได้ในอนาคตเส้นประสาทอาการที่พบบ่อยคือมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนปวดรุนแรงรู้สึกชาหรือเหมือนถูกแทงโดยมักมีอาการที่ปลายเท้าและปลายมือก่อนมาฟังวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก3อ2สอกันค่ะอาหารรับประทานครบ3มื้อเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเน้นผักผลไม้และธัญพืชต่างๆหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปผู้ชายควรทานอาหารไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันผู้หญิงควรรับประทานอาหารไม่เกิน 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันการออกกำลังกายควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสทำกิจกรรมที่ชอบมีความสุขคิดบวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีหากอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุกปีและดูแลทำความสะอาดเท้าระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลค่ะ
่ะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำ

วันและถ้าหากว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือยากินและยาฉีดอินซูลินค่ะในการใช้ยานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะใช้ยาเป็นประจำและไม่ปรับยาเองค่ะแม้ว่าโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตนเองก็จะสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้สุดท้ายนะคะการรู้เท่าทันเบาหวานจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับมือกับโรคได้และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโรจน์วิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อฮังกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อฮังกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะคะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีน
0: หวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นหลักนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อาปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาปาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน์
2: เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: กินหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะแม่
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
2: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะทั้งที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลิกหาหม
2: อก็ดีแล้วมั้งเลิกไงมั้งอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ
2: ่
3: ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
3: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: เออให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: อาม่าขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื่อนเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าแม
3: ่ไป
2: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าแม่ต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
4: อาม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอ๋ชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไร
4: โอเคประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
0: ครับ
4: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
4: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะ อกก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
4: อามากมีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
4: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: กินแต่เนื้อก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
4: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
0: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
4: ใช่
0: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
4: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
0: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษามิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้าง
1: คาว
0: นะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต็อกดาชิ
1: ใช
0: ่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่นข
0: ึ้
1: น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่รออย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช
0: ่นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้
0: น
1: เช
0: ่
1: นเบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนาน
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอ่งก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมัน นะครับ
1: แล้วก็เป็นเกรวี่ลีลาด
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: มอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับย
1: ัง
0: ไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออยู่
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบางๆ
0: หั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือฝานเสร็จเนี่ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: มันจะใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไปอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเรียบร้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: อืมค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหล
0: ัง
1: จากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่า
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นไว้ว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับผมจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถ
0: ึ
1: งไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลยโอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยเนี่ยผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี้ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็

0: ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นโรคตาออกก็ที
3: ใช่ค่ะหายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยัน
3: ย
2: ัน
3: เหรอ

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
2: ่เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
0: เอ้าแล้วทำไมเป็นไงน่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ผมห้องตัวก่อน
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
2: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
2: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
2: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
2: ทำอะไรมา
1: ทำงาน
2: ไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
2: ่
1: นอนไม่หลับเลย
2: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
2: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
2: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
2: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
2: โยคะไม่ใช่โยคะไม่โยค
1: จับมือ
2: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่อวยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
1: คร
3: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
3: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเวลาตื่นนะครับ
3: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
2: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
3: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วเราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
3: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
3: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
4: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
2: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
2: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
3: ั
2: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทําให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
2: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลย แต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
2: ใช่
1: แต่เราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับโยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
2: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
2: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
2: ตัวควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อยมันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
2: ใช่
1: เป็นไปได้
2: เป็นไม่ได
1: ้แล้วก็แก้ที่การหายใจ
2: ใช่จุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูมันท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแหละแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
2: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับให้พุงออกมา
1: ครับ
2: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะ ครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
2: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มด้วยการหายใจก่อนนะครับ
1: ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
3: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
2: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
2: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
2: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นยินหยางสมดุล
2: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
2: ด
1: ้
2: านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
2: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติพูดร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
2: ไปแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาเจ็บเข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
3: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
2: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
2: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
2: ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
2: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายและระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: เราก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับโดยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3ถึง4วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: โอเคครับเอาเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจือออกกําลังกายบ้างมั้ย
3: ออกค่ะ
2: โยคะออกมั้ยครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างงี้มากกว่าค่ะ
2: นี่เลยเหมาะสม
1: เราลองค่อย
2: ๆ
1: ปร
2: ับ
1: ตัวครับยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้แล้วค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะ
1: ครับ
2: โอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสำคัญ
2: ผมดูว่าเตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: มาร
1: วบฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ใกล้ช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะกระยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
2: ตรงตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับ
4: ดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
0: ับ หลังติดพื้น
4: หลังชิด
0: ติดเตียงนะครับ
4: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
0: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
4: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบหนึ่งขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
4: เพราะ
0: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
4: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
0: ยัง
2: ย
0: ัง
2: เหรอ
4: ย
2: ัง
4: เหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ฮ่าชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
4: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
0: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
4: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
0: เตรียมกล้ามเนื้อ
4: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับบิดเข่านะครับซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
0: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
4: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
4: ให้มากขึ้น
0: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
4: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
0: อันนี้จะสบายมากเลย
4: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
0: ็ท่านี
4: ้เราก็สลับข้างนะครับ
0: สลับข้าง
4: โอเค
0: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
4: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปทางด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
0: นอนอีกด้าน
4: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
0: เลิศกว่า
4: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: ถ้าหลับแล้วค่ะ
4: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของคูลดาวน์แล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
0: อ่ะ
4: ใช่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยตามสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
0: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
4: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
0: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
4: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
0: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
4: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
0: ยากให้นอนราบมากกว่า
4: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่
0: รับน้ำหนักมากไปไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
4: ตอนนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
0: หลับไปเลย
4: เผลอหลับไปเลย
0: ขบวนนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
4: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
0: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
4: วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
0: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
4: ใช่ประมาณ10-15นาทีนี้ก็น่าจะ
0: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
3: จะกลับไปฝึกดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณน้องจิ๋วมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมาก
3: พี่บวยขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะ

บาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายๆกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเราสามารถออกกำลังกายได้นะครับแต่ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมหรือว่าดูแลของทีมอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายจะต้องการการที่ดูแลสมดุลของร่างกายเองนะครับเพราะงั้นตรงช่วงนั้นอาจจะไม่มีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องการผ่าตัดอะไรต่างๆบางอย่างอาจจะทำได้ไม่เท่ากับหลายท่านที่ไม่มีเรื่องการผ่าตัดเพราะงั้นข้อควรระวังพวกนี้ก็ต้องควรระวังไว้ด้วยนะครับ

0: เราลองยืนนะครับเท้าข้างนึงอยู่ข้างหน้าข้างนึงอยู่ข้างหลังนะครับวางให้เต็มฝ่าเท้าอันนี้เราค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปนะครับข้างหน้านะครับโดยไม่ให้เข่าเกินไปเท้านะครับขาด้านหลังส้นเท้าให้ดันชิดพื้นนะครับมือประคองที่ขาด้านหน้านะครับตัวตรงๆเท้านำเท้าตามเหมือนกันนะครับแต่เรากระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับกระดกไปเท้าด้านหน้าขึ้นนะครับค่อยๆเหยียดมือนะครับตามขาลงไปนะครับไปเท่าที่ได้อย่างคุณแซมได้เท่านั้นก็คือค้างไว้เท่านั้นนะครับอันนี้เรามือสองข้างนะครับนะครับหายมือเข้าหากันนะครับข้อมือโอเคค่อยๆเหยียดยืดแขนขึ้นนะครับขึ้นเหนือศีรษะเลยงอตัวไปด้านซ้ายครับงอแขนเหยียดยืดมองขึ้นด้านบนครับอันนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอุ่นๆแล้วในร่างกายเรานะครับอันนี้เราจะมาวอร์มกันนะครับเราจะเริ่มจากการเดินก่อนนะครับค่อยๆวอร์มนะครับซ้ายขวาช่วงเวลาวอร์มนี้เราก็อยู่ประมาณสัก5ถึง10นาทีนะครับโดยทั่วไปคราวนี้เราก็มาเริ่มจ็อกแล้วนะครับเวลาจ็อกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราสามารถพูดคุยกันได้นะฮะคุณพิมพ์เป็นไงบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับ
2: โอเคครับ
0: ได้นะก็จ็อกไปเรื่อยๆนะครับลักษณะพวกนี้โอเคในมือของเราก็จะเป็นยางยืดนะครับช่วยเพิ่มเรื่องของตัวน้ำหนักได้นะครับข้อควรระวังของตัวยางยืดนะครับโดยปกติเวลาที่เราเล่นเวทอะไรต่างๆเนี่ยเราเล่นนะมันจะมีท่าไปกลับใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนที่ระวังที่สุดก็คือตอนที่กลับนะครับตอนกลับเนี่ยถ้าเราไม่ออกแรงต้านไว้มันจะมีแรงกระชากไปซึ่งบางครั้งถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงอะไรต่างๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะงั้นเราต้องค่อยๆผ่อนกลับข้อดีของตัวยางยืดเนี่ยหลังการผ่าตัดบางทีถ้าเกิดเราอยู่ดีเราจะไปยกเวทเลยมันอาจจะมีความระคายเคืองกับตัวกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าใช้ยางยืดเป็นการรักษาของเกร็งค้างไว้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วยได้คราวนี้เรามาเริ่มท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกจะบริหารส่วนกล้ามเนื้อไหล่นะครับใช้ตัวยางยืดวางนะครับเท้าแค่เหยียบประคองยึดไว้แค่นั้นเองไม่ให้ตัวยางยืดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จับนะครับถ้าเรากลัวหลุดเราก็หมุนนับรอบมือไว้คราวนี้เราค่อยๆผักขึ้นเราผักทีละข้างนะครับด้านขวายกขึ้นก่อนดันขึ้นก่อนนะครับลงมานะครับค่อยๆฝอนเราก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายเรานับ1นะครับใหม่ๆก็อาจจะทำประมาณสัก 6-8 เที่ยวนะครับท่าต่อไปนะครับเราก็จะแขนยืดขึ้นนะครับขึ้นมาด้านหน้านิดนึงนะครับเราค่อยๆดึงแขนขวาลงด้านข้างแขนซ้ายให้ค้างไว้นะครับดึงเหยียดแขนขวากลับเหมือนเดิมนะครับประมาณขวาซ้ายนับ1นะครับ 6-8 เที่ยวนะครับโอเคครับลดแขนลงคราวนี้เราจะมาเน้นในส่วนของการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างบ้างนะครับประคองไว้นะครับย่อนะครับแล้วก็เหยียดขึ้นมือเหยียดไว้ตลอดนะครับมือเราไม่ต้องดึงนะคราวนี้เราให้นั่งลงนะครับนั่งลงนะครับเราจะเหยียดยืดเท้าสองข้างไปด้านหน้านะครับกลัวว่ามันจะหลุดเราจะไขว้กันนิดนึงนะครับเป็นกากบาทงุ้มไปเท้าลงนิดนึงนะครับดึงผ่านตัวมานะครับโอเคสุดท้ายนะครับแขนเหยียดยืดไปด้านหน้าถือยางนะครับอันนี้เราช้าๆนะครับค่อยๆบิดตัวไปด้านข้างนะครับกลับมานะครับบิดหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าขวาซ้ายเรานับ1นะครับอันนี้ก็ประมาณ6-8เที่ยว

0: ราวนี้จะเป็นช่วงที่3ละช่วงของการผ่อนคลายยืดเหยียดกล้ามเนื้อละใช้ในเรื่องของการกระดกไปเท้าเหยียดยืดไปสลับกระดกนะครับเหยียดยืดคราวนี้ค่อยๆก้มตัวพับตัวลงนะครับไปเท่าที่เราไปได้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านนะครับรู้สึกว่าก้มตัวยากนะครับเราสามารถใช้ตัวเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะครับหรือถ้ามียางยืดก็คือใช้ช่วยประคองคล้องไว้นะครับเราไม่ต้องออกแรงดึงนะครับพอเราได้แล้วเราก็ขยับมือเข้าไปให้มากขึ้นนะครับคราวนี้มานะครับเอามือสองข้างนะครับเหยียดยืดขึ้นนะครับมือประสานกันดันขึ้นเหยียดยืดพลิกมือหงายนะครับลดมือลงนะครับว่าข้างลำตัวลองทำประมาณ 4-5 เที่ยวนะครับคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับหมุนไหล่ไปด้านหลัง2เที่ยวโอเคพอแล้วครับวันนี้คุณพิมพ์มุนแซมเป็นไงบ้างครับได้ออกกำลังกายด้วยกัน
1: สำหรับท่าที่มันยืดเหยียดเคยทำแล้วทำไม่ได้ผมก็จะเลิกข้ามไปเลยแต่ว่าพอวันนี้ได้รู้จักวิธีมีตัวช่วยอยู่ว่าทำให้เรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับมันยืดได้มากขึ้นแน่นอน
2: สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ได้ใช้กำลังใช้กล้ามเนื้อเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำในเรื่องของการออกกำลังกายวันนี้ครับอาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่าน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในกลุ่มท่านที่มีความกังวลในเรื่องของตัวโรคมะเร็งนะครับสามารถไปทำให้ต่อสู้กับตัวมะเร็งร้ายได้แล้วก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: แล้ววันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับผมกำลังขอบคุณเช่นกันครับทั้งคุณพิมพ์แล้วก็คุณแซมที่มาเป็นตัวแทนนะครับผม
3: การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้สำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะ การต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยออกไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามินซีค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

0: ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอาร์มไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ hey. อาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพหนึ่งครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับเมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครับครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ

0: นี่หรอ
1: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
0: 3ปี
1: ครับ
0: แต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
1: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับประดำมาหลายพันได้อยู่
0: กี่ร้อยแล้วครับครูคร
1: ับเนี่ยประมาณ 2,000
0: ครับ 2,000 ร้อย
1: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
0: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
1: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็คืออาจจะมีการพันอีกหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันแต่ตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
0: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
1: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของก็เรียกว่าปอดอาการบาดเจ็บแต่ปอด
0: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
1: ปอดมันขยาย
0: อ๋อขยายเลยครับ
1: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
0: บีบเราไว้
1: บีบ
0: แล้วขึ้นมาปั๊บอากาศเข้าไป
1: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้นขยายขึ้น
0: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
1: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
0: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแทรกมากับชีวิตเหมือนกัน
1: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
0: ้
1: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อการเรียนรู้ต่างๆหรือการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
1: มีสติ
0: ปลอดภัย
1: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับปลอดภัยสูงมาก
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
1: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
0: เบสิกนะเบสิก
1: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับนึงที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเงี้ย
0: คือ
1: ไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
0: อ
1: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่างเงี้ย
0: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อนว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
2: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคเมื่อกี้มันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: เกิน
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่ไหมครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ำอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมติว่าเราลงไปที่10เมตรแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวน้ำใช่ไหมคร
0: ับ
1: มันก็ทำให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึงแต
0: ่
1: ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเดิมนะคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมันขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็เริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: ครับเสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ครับจริงก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: บอีกอย่างหนึ่งก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อก็คือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: นี่เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่เกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำตารางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
0: ไม่นานเกิน
1: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณก็เรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: และคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำเท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร่เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าเออคราวนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคำแนะนำของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำตรงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับ คุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกน้ำสวยงามแล้วเรามาธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะแก่งต่างก็คือสวยงามอากาศก็ดีถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วนะครับถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่อย่าลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎตันซีที่เรียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับ อันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
2: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือ

0: ปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
0: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
0: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณ
0: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
0: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
0: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
0: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่เป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
0: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามาครับก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสูงน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้าๆ
1: ไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้ oh.
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบ
1: oh.
0: หรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอาจจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของความกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
1: ครับผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับ ซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
0: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติ

คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกมาเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพักทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับคุณ

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคหนึ่งแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกลัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากลัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการกัวซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการกัวซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ
0: ็
1: บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะคะระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหอาจารย์เยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงฉือนะคะฟึ่งสือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากเรากลัวซาแล้วเราก็นวดคลายให้อีกทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรืออดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

0: บายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจ๊
1: ะ
0: ค่ะโรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอสสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอสต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเราเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จักกัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริงจริง
0: จริงๆมันเยอะมากใช่ไหม
1: ใช่เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
1: ที่จะเจอพบร่วมกันได
0: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
1: จริงๆคือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ย ก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันมันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคนี้มันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตราบใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
0: แต่อยู่นะแต่ใ
1: ช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรค

0: ที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
1: ้
0: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยหนองในแท้หนองในเทียมเริมหูดหงอนไก่อันเนี้ยคำๆจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ B C เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือแต่ต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีแต่มันมีอยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
1: ่
0: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาดเนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
0: ซิฟิลิส
1: ซิฟิลิส
0: ใช่ค่ะ
1: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
0: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
1: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
0: ม
1: ัน
0: คือสไปโรคีด
1: มันคืออะไร
0: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
0: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล
1: ้
0: วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอ่ะจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
1: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
0: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
1: ้เอาหรออ
0: ันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอ่ะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บ

0: แล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
1: ครับ
0: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คือถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนนิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
1: เคยดูครับ
0: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
1: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
0: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
0: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
1: เป็น
0: สม
1: ั
0: ย
1: นี
0: ้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนเพี้ยนอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
1: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
0: คือ
1: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลเข้าใจแค่นี
0: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
1: แล้วก็มันเป็นแผลก็จริง
0: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
1: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันน่ากลัวนะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ซิโปโตโซนี่มันมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
1: น
0: ไข
1: ้
0: หว
1: ั
0: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็น เชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละว่าเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหนิดนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
1: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
0: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
1: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
0: เอาง่ายๆเลยแบบ
1: กังวลละ
0: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
0: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
1: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
1: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับ
0: มันจะแบบจับแล้วแข็ง
1: ๆ
0: มันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยน่าหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
0: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
1: ๆ
0: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้คือรักษา
0: หายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: ค
0: ือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันน่ะกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วอ่ะให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเคความน่ากลัวคือไม่รู้เรื่องอ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือ บางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนสามารถ

0: ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้

0: เยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มีตาย
0: า
1: ต้านไวร
0: ัสยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับ
0: ค
1: ราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก็คือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะเหมือนแค่มันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได
1: ้ครับ
0: แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ BC เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสูแล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจออ่ะปัจจุบันอ่ะมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโรคของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงมปลายนะมต้นถึงมปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันนี้เพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสูว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่า ทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้

0: ามีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่าเออรู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็คือเด็กๆ ก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเออเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยเนี้ยเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเน
0: า
1: ะเรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์ครับ
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดละเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจเลยว่าตกลงแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในอ่ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอ
1: ัน
0: นี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะ มีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
0: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: อ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดร้าวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่า
1: ต่อมลูก
0: ห
1: มาก
0: ก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตทงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: ค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแอบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
1: ่
0: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในแก่กระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ที่ท่านพูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
1: ็
0: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดต่อติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่

0: บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
1: ใช
0: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
1: ใช่
0: แต่มีผลในอนาคต
1: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
0: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
1: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
0: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
1: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
0: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
1: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
0: อฉีดยาอ่าใช่มันก็ไปถึงได้ใช่มั้ยครับอาจารย์
1: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
0: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่มั้ยครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้มั้ย
1: เอาล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ําเปล่าแล้วหายมั้ย
0: ไม่หาย
1: เออก็เหมือนกัน
0: ล้างไม่ได
1: ้ก็ล้างก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
0: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
1: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
0: ค
1: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
0: ้
1: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
0: ไม่หาย
1: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
0: หนองในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
1: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
0: เป็นได้อีก
1: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
0: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
1: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
0: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
1: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
0: เกือบ 100%
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
1: ่ท้อง
0: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
1: ไม่มีใครอยากเป็นอ่ะ
0: เออ
1: มันแบบมีกลิ่นเงี้ย
0: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในดื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบฮึ้งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับFacebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
1: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
0: มันเป็นซูเปอร
1: ์ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
0: ้มันพัฒนาได้
1: ถูกต้อง
0: มันพัฒนาการ
1: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: กินไม่ครบ
1: กินไม่ครบ
0: พอยังมีเชื้ออยู
1: ่ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอเชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
0: ้ครับ
1: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
0: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย
1: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
0: นั่นสิทำไมแปลกมากนะ
1: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
0: เป็นแล้วไม่ตายละ
1: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้วคือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
0: ้
1: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดเราเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
0: ม
1: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
0: โฟกัส
1: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
0: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
1: ถูกต้อง
0: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
1: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
0: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่ใช่ถูกต้องอ
0: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
1: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
0: เพราะว่า
1: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆเราก็จุงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จุงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
0: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
1: ใช่
0: ทั้งคู่ด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็
0: บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
1: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
0: แนะนำ
1: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
0: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
1: จริงๆคุณหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
0: เพราะว่าการรักษาเรา
1: ไป
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
1: เหลืออะไรอีกไหม
0: HPV อาจารย
1: ์อ๋อ HPV
0: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
1: อ้าวไม่รู้หรอ
0: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
1: ๆ HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
0: มะเร็งปากมดลูก
1: ใช
0: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
1: อ้าวหรอคะ
0: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
0: ครับ
1: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
0: ครับ
1: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่ครับ
1: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบหุยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
0: ครับ
1: 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
0: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
1: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
0: ้แล้ว
1: เรา
0: จะ 100% อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
0: โอ้โห
1: เท่มาก
0: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
1: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลยเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือต ติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
0: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
1: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
0: ป.5
1: ใช่
0: เป็นต้นไปเลย
1: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็มนะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธ
0: ุ์
1: 2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
0: ที่ป่วย
1: ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
0: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
1: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
0: เต้านม
1: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมอะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
0: ครับ
1: อันนี้เพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
0: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
1: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
0: อันดับ 1
1: อันนี้ก็ควรจะดีใจนะฮะก
0: ็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
1: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
0: ็
1: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
0: อะไรอะไทยๆก็มะเร็งปอด
1: ถูกต้อง
0: ทำไมถึงถูกเลย
1: จริงๆนะซึ่งแบบไปดูเอง
0: เลยเนี่ย
1: ไปดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
0: โอเค
1: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นงั้นจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองเองคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
0: เพราะว่า
1: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ใน policy
0: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
1: แล้วก็ค
0: ืออากาศอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได
0: ้เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะ
1: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุฒินะพี่แอ๊ที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่
0: อ
1: ยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
0: สเตจ
1: 3 สเตจ 4 แล้วว่าม
0: ันไม่
1: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู
0: ่
1: คือเขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
0: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
1: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
0: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
1: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
0: มันแพงมาก
1: ใช่ใช่
0: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
1: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
0: เข้าใจ
1: ใช่
0: แต่มันน่ากลัวจริง
1: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
0: HPV
1: ใช่
0: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ปาถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
1: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
0: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
1: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได
0: ้
1: มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที
0: ่
1: ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือนใช่
0: ไวรัส HPV มีหลายตัว
1: ไข้หวัด
0: ใช่ไหม
1: เข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
0: เข้าใจเข้าใจ
1: สามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็น

0: หลายหลายสิบชนิด
1: ซึ่งในตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันกันไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดข้าวสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะ
0: มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกัน มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันอ
1: ี
0: หน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมะเร็งปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก 9-15 ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่ะใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้

0: ี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องแต่ถ้า
1: ผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีม
0: า
1: ลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้เป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้ okay.
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men อ่ะ
1: เซ็กซ์วิทเมน
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรักเพศ
0: ชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเออเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่เข้าใจไหมโอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช่ไหมครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: รักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกมาได้ไหมเอาไอ้ตัวเน
0: ี้
1: ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
1: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช
1: ่
0: เธอถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบออนแอร์อะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ให้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPVแปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: ก็ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไงเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่
1: ดีกว่าม
0: ันจะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆนี่คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย์
0: ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
1: ครบไหม
0: ก็ครบ
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
1: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
0: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
1: อ๋อโอเค
0: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
1: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: โอเคประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนก
0: ัน ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
1: ี้ใช่ๆๆเพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
0: ใช่
1: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
0: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
1: ่
0: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้เราคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่า การที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้

0: เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
1: ัน
0: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอ่ะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะทำเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเอง
1: อ
0: ันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นอ่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
1: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์อู๊ดด้วยครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์จีนปราณีโรจน์วิโรจน์นะคะเดิมเป็นพยาบาลจากเกื้อการุณรุ่นที่28เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อแพทย์จีนนะคะได้มีโอกาสมาช่วยทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณนะคะในการเรียนการสอนทางด้านแพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยจะมีการรักษาหลายแนวนะคะมีทางด้านหัตถการแล้วก็ทางด้านยาสมุนไพรที่เราใช้ประกอบกันนะคะก่อนอื่นจะแนะนำเรื่องของยาสมุนไพรง่ายๆนะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในรูปของยาสมุนไพรทั่วๆไปอาจจะกลัวว่ามันจะมีรสขมกินยากหรือต้มยากซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงใหม่ละนะคะโดยทั่วๆไปไม่ใช่แค่ที่คลินิกของส่วนตัวนะคะหมายถึงทุกคลินิกนะคะก็จะจัดในรูปของเอาที่ยกตัวอย่างมาง่ายๆนะคะในรูปของชานะคะชาเรามีหลายประเภทนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่ยาสมุนไพรชนิดไหนลงไปแล้วก็ปรับแต่งรสให้รู้สึกว่าทานแล้วอร่อยนะคะยาบางตัวรักษาเบาหวานชาบางตัวรักษาเบาหวานนะคะบางตัวในเรื่องของการผ่อนคลายทำให้นอนหลับบางตัวก็ช่วยในเรื่องของบัตเซอร์คูลเลชันนะคะพวกนี้กินง่ายรสชาติจะหวานนะคะแล้วก็ไม่มีรสขมเลยนะคะในกลุ่มนี้นะคะส่วนตัวนึงที่อยากจะแนะนำอันนี้เป็นชาสมุนไพรสดซึ่งเราหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะคะ

0: ตัวนี้คือตัวหล่อฮังกล้วยนะคะหล่อฮังกล้วยสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือผลแก่นะคะพอเรากระเทาะมันออกมาเนี่ยมันจะมีเนื้อข้างในนะคะเป็นเมล็ดนะคะอันนี้คือฤทธิ์ของยาจะอยู่ในนี้นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราใช้ผสมอันนี้ก็คือชะเอมเทศหรือกัญเฉานะคะสรรพคุณของแต่ละตัวนี่ก็ให้ประโยชน์เยอะแยะนะคะในเรื่องของกัญเฉาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาใช้ในผสมยาจีนยาไทยเกี่ยวกับเรื่องของรสยาให้มันออกหวานนะคะแต่ในตัวของเขาเองเนี่ยสามารถลดอาการเจ็บปวดได้สามารถละลายเสมหะได้แก้เจ็บคอได้นะคะส่วนตัวนี้จะลดพิษร้อนในร่างกายซึ่งพอเราเอามาผสมกันนะคะมันจะทำให้รสชาติอร่อยละลายเสมหะคลายปอดนะคะแล้วก็ลดร้อนเนี่ยร้อนตอนนี้ที่เป็นกันมากๆคือฮีทสโตรกนะคะพอเรามาผสมกันตัวยาจะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนรสชาติตั้งแต่เช้ามาให้อาจารย์ชิมกันแล้วแต่ละคนก็บอกว่าอร่อยดีรสหวานนะคะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องไปหายาสมุนไพรที่เป็นตำรับใหญ่ๆมารักษาเรานะคะเบื้องต้นเราดูแลตัวเราเองก่อนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีร้อนถ้าร้อนมากๆอย่าคิดว่าตัวเองเป็นร้อนในอย่างเดียวอาจจะร้อนจากภาวะหยินพร่องนะคะซึ่งภาวะหยินพร่องตัวยาตัวนี้ช่วยได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเป็นความดันเบาหวานนะคะตัวยาตัวนี้หลังจากลดร้อนในร่างกายแล้วมันยังจะทำให้ความดันเราลงด้วยนะคะความหวานของตัวนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลของหล่อฮังกล้วยเอามาใช้กับคนไข้เบาหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆคนไหนที่สูงอายุเป็นความดันเป็นเบาหวานหาซื้อน้ำตาลหล่อฮังกล้วยหรือจะซื้อเป็นผลแบบนี้ตามร้านขายยามีทั่วไปร้านยาจีนนะคะเอามาผสมง่ายๆแค่ผสม2อย่างนี้หรือจะใส่เก๊กฮวยด้วยก็ได้เก๊กฮวยก็จะช่วยในเรื่องของสายตาเวลาเราใช้กล้องใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์ที่มีแสงสีฟ้ามันจะช่วยลดอาการได้เยอะมากนะคะทำให้ตาเราชุ่มชื้นนะคะสมุนไพรที่เอามาคร่าวๆก็แค่นี้นะคะนอกนั้นเรื่องของการรักษาก็อาจจะต้องจัดเป็นตำรับนิดนึงแต่ที่ดูแลง่ายๆก็แค่นี้นะคะต่อไปก็จะไปพูดถึงเรื่องของการหัตถการนะคะ
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมพี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: เครื่องฝึกพายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
2: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
2: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
2: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
2: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
2: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับครับ
2: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
2: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เพื่อตก
2: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
2: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้ก็ไม่พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
2: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
2: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไรครับ
2: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่ง
2: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
2: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
4: เอามันต่างกันตรงนี
2: ้ต่างกันตรงนี้ที่พระสายด้วยขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
2: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอครับ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพขอพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝั่งซ้าย
2: สายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
2: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเน
2: ี่ยขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าไหมคร
2: ับ ก็มีผลครับ
4: ยิ่ง
2: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
2: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
2: ใช่ครับ
4: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
2: ลูกคักครับหมายลูกคัก
4: คัก
2: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช่
4: ทายบนเป็นยัง
2: ไงครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรามัน
4: เอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
2: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
4: หลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
2: ใช่ครับใช้
4: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
2: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับโ
2: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอ

0: ขึ้นดีขึ้นบนเนี่ยดีขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับใช่ครับเบียดมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150 กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมเจ้าแม่ปทุมทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
4: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิทยาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
4: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
4: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับแต่ว่าลง20 คนหรือเปล่า
4: ลง20 คน
1: 20 คน
4: พาย20 คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
4: ได้
1: ตามเข้าไป
4: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
4: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
4: วันนี้มี43 คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
4: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
4: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: ครับแล้วถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยนะ
4: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
4: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
4: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
4: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
4: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
4: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
4: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20 คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือ
4: คร
1: ับ
4: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
4: อันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2 ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20 คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55 คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55 คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลองลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
4: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเง
4: ี้ยใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
1: อะไรเงี้ย
4: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กันเรือใช่กดมือบนลง
1: กดมือบนลง
4: จังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
1: ่
4: ก็ค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
4: ลงเต็มไหม
1: อย่างนี้เลย
4: ใช่ครับลงเ

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบา
1: โอเค
0: ที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไปได้แล้วพอได้แล้วคร
1: ับ พอได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
2: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
1: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆพร้อมตั้งโค
3: ตั้งโค
0: ช้านะตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงนะครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

ผมก็เลยแบบก็ต้องฟอลโล่เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่ายืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่

0: ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะเออสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบเออมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดัง
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: แล้วก็ตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเออเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกัน

0: ประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณดังละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาไห้เทพหนึ่งจ8มีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับในเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
1: สิ่งที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกําลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
0: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
2: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อ ของนักกีฬาให้ได้ก่อน

หรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันๆนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีขึ้นไป
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกินร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงไปติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีน

0: จีนน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ครั
1: ับ บ
0: ก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
2: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
0: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
2: ่
0: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
2: ิ
0: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ติดโดยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
2: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันครับ
0: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
2: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเน
2: ี่
0: ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
2: ี
0: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับงั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ย
2: มัน
0: ก็เลยถูกตับเหมือนกับเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยมันจะเสียเพราะไวรัสบีเลย
2: เสียเพราะภูมิเราเอง
0: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
2: ครับ
0: งั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบบีนะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัสบีกำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัสบีมันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัสบีก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัสบีหรือไม่ไวรัสบี
2: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย
0: ์อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
2: สายเสียแล้ว
0: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับหนึ่งอันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
2: ก็ยังใช้ได
0: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
2: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
0: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปและมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
2: นั่นคือการดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
2: ถ้าอย่างผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่า

0: ไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได
1: ้ครับ
0: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
1: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะระยะนะครับ
0: แล้วก็ตลอด
1: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
0: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
1: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
0: ครับ
1: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ตับอักเสบ B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็นไหม
0: เพราะ
1: รอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
0: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
1: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรแต่นี่อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
0: ไวรัส B ตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
1: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
0: ไม่ทัน
1: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
0: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
1: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
0: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างทุกข้างเขาจะล้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินอ่ะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเดินยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรเงี้ยถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกๆเนาะ6-7เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมาจนเท่าทุกวันนี
3: ้วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
3: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
4: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติต้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
3: คนเดียวนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
4: สมองใช่ฮะ
3: เลยส่งผลส่วนอื่น
4: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
3: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
4: คือเราผ่าสะโพกเพื่อคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าสะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเขาเลื่อน
3: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะฮะเรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
3: ครับตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
4: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
3: ่ยืดเอ็น
4: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
3: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกรงไม่ติด
4: ก็ติดน้อยลง
3: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
4: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
3: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
4: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
3: สองข้างเลย
4: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ
5: ตรงนี้ไงฮะ
4: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
5: ี้นี่เองเหรอฮะ
4: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
5: แผลเล็กมาก
4: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
3: แล้วเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
4: ใช่ใช่ใช
3: ่ฝั่งละสามจุด
4: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกรงน้อยลงแต่เขาก็ยังเกรงอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
3: ฮะ
4: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
3: นั่งเองได้ไหม
4: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
3: ไม่ได้
4: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
3: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
6: จะสี่แล้วค่ะ
3: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
6: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นไม่นั่นไงก็ทำแขนทำขา
3: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
6: ก็ทำอันนี้ขี่ตุเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
3: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
6: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
3: อ๋อดัดขาด้วยนี่เจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
6: ก็ทำขึ้นมาอย่าง
3: นี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
6: เขาเจ็บ
3: ใช่ไหม
6: เขาไม่อยากให้
3: ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
6: ทำ
3: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
6: หมให้ยกตัวให้ยกแบบนี้ยกอย่างนี
3: ้ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
4: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกจะติดยึดเกร็งนะครับ
3: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
4: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
6: ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
4: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบอย่างการ movement การขยับอะไรเขาอย่างการเคลื่อนไหวเขาอย่างไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
3: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
6: หย
3: ิ
6: บได้ค่ะ
3: อ๋อเขาหยิบได้น
6: ะ
3: สามารถตัดเข้าปาก
6: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
3: เขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
4: เขาน้องคนไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
3: การกลืน
6: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
4: เคี้ยวไม่กลืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
6: ยังไม่ละเอียดยังไม่อะไรก็กลืน
3: ครับ
4: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาอยากปัญหาเรื่องเหมือนเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขากลืนยังไม่ค่อยดี
6: กลืนน้ำลายยังไม่ได
4: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
6: หยดตลอด
3: เอานี่พัฒนาการช้า
4: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
3: ครับ
4: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
6: จะ4
4: ขวบเนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
3: ครับ
4: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
3: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะดี
4: ขึ้นเราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
6: ยัง
4: ไม่เข้า
6: เพราะเขาชุดนี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
3: จากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
4: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
3: ใช้ชีวิตประจำวัน
4: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบได้พอทราบได้ไหม
6: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เล
3: ยอย่างนี้การสื่อสารกัน
4: ได้สื่อสารให้ได้นะ
3: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
6: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี้ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
3: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขา ไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมเพราะเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
4: ้ส่วนใหญ่แล้วก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้ก็ผ่าละนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนให้ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
3: อ
4: ส่วนใหญ่จะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
6: เด็กส
4: องวานใช
6: ่นัดมาม
4: ีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
6: ก็หมอเด็ก
4: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
3: ทีมจะมาทีเดียว
4: ใช่ใช่เมื่อ
6: ทานได้ครบเลยกันเดือนก็นัดติดเดือนติดคนละเดือนละเดือน
3: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: เป็นเบาหวานแล้วก็มันเลื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลเลยเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดแต่คุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดตีบตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดตีบตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหมอหาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได้
1: แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนครับ
2: ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเป็นยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก
1: ็ไป
2: เลี้ยงไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคุณไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาละจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยไข้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะคร่ำนะที่ข้อเท้า
2: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: อ๋อแล้วจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่ไม่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น อีกวิธีหนึ่งก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงตรงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
3: อ๋อตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
3: เนื้ออะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นขา
3: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
3: ฮะมาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยเราจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิน
0: เพราะคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็ทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วยนะ
1: ฮะเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
0: เราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเส้นก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหม
1: กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้อง
1: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อน
1: ณ
0: ขั้นตอนนี้เข้าใจภาพขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
3: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าไปมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
3: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะครับ ช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
2: ่อ
3: ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
2: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
1: บ
2: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
3: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
2: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมา หาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
1: ปกติให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
2: ้
1: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะให้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
2: ร
1: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
2: เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
2: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
1: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
2: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
1: ก็เป็นอีกอันนึง
2: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้ามีมดก็ตามอาการ
2: คอยสังเกต
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
1: มาตรวจดีกว่า
2: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขา
2: อ๋อมันจะลามไปเร็วขึ้น
1: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
2: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องผ่านเวลา
1: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะ 2-3 วันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วขึ้น
2: ครับ
4: ยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆอ่ะมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
5: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
6: ครับ
5: อายุเท่าไหร่นะฮะ
7: 3 เดือนกับ 7 วัน
5: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
6: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
5: เท้าแปร
6: ครับ
5: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
6: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ากระดกขึ้นมา
5: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างงี
6: ้ถ้าเป็นอย่างงี้ใช่แต่นี่เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างงี
5: ้แอ่นเลย
6: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
5: แอ่นไม่อย่างงี้แอ่น
6: ดัดดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
5: ค
6: ืออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
5: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
6: ์ใช่
5: จะแทบจะพับเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
7: คุณมากเลยค่ะ
5: คิดมากเลย
7: หลานเดินไม่ปกติ
5: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
7: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
5: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
6: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะฮะ
5: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
6: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
5: อ๋อเหรอครับ
6: แล้วหายเองได้ง่าย
5: หายเองได้ง่ายด้วย
6: ได้ง่าย
5: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
6: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยที่มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซ
5: ึ่
6: งก็จะช่วยได้บ้าง
5: ประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
6: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือคือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
5: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
6: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
5: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
6: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะน
5: ะ
6: เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอันนั้นน้อง
5: เป็นขั้นไหน
6: ยังไงครับ
5: ข้างไหนเป็นข้างขวา
6: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวา
5: ครับ
6: ดูข้างขวา
5: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
6: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับนะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
5: โอ้โหเหรอ
6: เนี่ย
5: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
6: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี้
5: ดัดออกนี้
6: คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี้ทำแบบนี้ก็ประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้น3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ
5: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายวะ
7: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
5: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
7: จะโดนตรงนี้เลย
5: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
7: ค่ะปกติ
5: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
6: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
5: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายยังกังวลอยู่
7: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
5: สบายใจ
7: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่อะค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าต้องรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงอะค่ะ
5: ครับคือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
6: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วย
5: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
6: ใช่ใช่
5: ครับเท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
6: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
5: ่
6: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดก็เบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
5: เลยลุ้นทับไว้
6: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
5: ้
6: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
5: แปรเหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึง
6: ใช่ใช่อันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันคนละกลุ่มกัน
5: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
6: ้ครับ
5: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไป
6: คร
5: ับ แต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได้
6: มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
5: ดัดไม่ได้เหรอ
6: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
5: ดึงจะดึงอย่าง
6: น
5: ี้ก็
6: คือจะติดมันจะติดอย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไร
5: ค
6: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆหลังก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างสงสัยต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
5: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
6: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
5: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
6: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึง แพทย์ว่ามันก็ง่ายขึ้น
5: ครับ
6: ว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
5: มาเถอะครับ
6: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยน่าจะดีกว่านะครับ
5: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
8: เขาเจ็บนะคะ
5: เจ็บ
8: เขาจะดึงกลับเลย
5: เขาจะฝืนใช่ไหม
8: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกอะค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บอะ
5: ร้องไหมฮะ
8: ก็ร้องนิดนึง
5: ร้องนิดนึง
8: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
5: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
8: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
5: ่
8: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
5: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นเนี่ยเขาเป็นไงเท้า
8: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
5: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
8: ก็ยังเป็นอย่างน
5: ี้ในลองนะโอ้ไม่อยากยืนนั้น
8: เห็นด้วย
5: ไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
6: ก็นี่คือเป็นเซลล์ยังมีการลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
5: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
6: เรานัดยืนมาน
5: านสักแค่ไหน
6: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
5: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลลงเหลืออีก
8: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างหนึ่ง
5: จะไม่อย่างนี้ใช่ไหม
8: ใช่ค
5: ่
8: ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
5: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
6: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะเด็กเริ่มเดินเลย
5: ครับ
6: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆเนี่ย

0: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยน่าจะพอบอกได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกทีหรือเราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดีครับ

0: าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ้ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
2: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
3: แม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
4: สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายยากกว่าเจ้าน
5: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
4: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋ามาลงมา
5: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
4: ตามสบายนะเจ้า
5: ขอบคุณค่ะ

0: ป็นยังลูกอิดกะ
1: สิเวลากับแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาแล้ว
3: ว ันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือเนี่ยเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรเหรอคะ
3: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะ
2: ระวังหน้าร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูก
1: ค่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: จากนั้นเจ้าคืนกับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
0: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
0: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนนะลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มรับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ได้แล้วเจ้ารสชาติถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลหมดเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยมั้ยแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
2: ็ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: 松林。
1: สวัสดีเจ้า
0: จ้าสวัสดีจ
2: ้าไหวสาวไหวสาลูกต้องได้กันมา
1: โอ้คนนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอลแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ
2: ้
1: า
2: โอ้ลายต้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
1: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
2: เ
3: ออเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
1: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีการได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
2: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแท้ๆนี่น่ะบ่จุกันแท้น่ะเนาะเออเอาแต่ลองดูบ่ลูก

นี่ยลายหมู่นี้นี่ทางล้านนาพุ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอ่ะ

ตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกนะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ระดาช่วยป้าเจ็ดตองวะเนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกวันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
2: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
1: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศและมะเร็งช่องปาก

0: ครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
1: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะและการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
2: และอย่าลืมดูแอนด์ดอนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk ดูแอนด์ดอน
4: สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลิศ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวกันเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับคุณผู้ชมที่จะสอบถามเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะถ้าโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหมายเลข023547105นะครับที่ขึ้นอยู่มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับเพราะมีคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากเลยนะฮะที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยในช่องค้นหาได้เลยนะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Facebook Live นี่เองคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะฮะจะอ่านออกอากาศทันทีได้เลยนะครับแต่ว่าคำถามที่ฝากเข้ามาจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพศนะครับน้ำหนักนะส่วนสูงนะครับเรื่องของอาการต่างๆที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของเราแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะเรื่องของอายุน้ำหนักส่วนสูงเนี่ยแล้วก็อาการเนี่ยถ้าเกิดยิ่งอธิบายได้ชัดได้รายละเอียดเท่าไหร่นะอาจารย์หมอก็จะได้ช่วยตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆให้กับคุณผู้ชมได้เท่านั้นนะครับและเช่นเคยครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโนภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พิษและอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้พิษเห็นแล้วแบบเห็นอาจารย์พิษแล้วอารมณ์ดีนะฮะดูสดใสนะฮะในช่วงเย็น
1: ว
0: ัน
1: ศุกร์เนี่ยช่วยค่ะในวันฟ้ามืดๆเหมือนฝนจะตกนะคะ
0: ใช่วันนี้หลายคนเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเย็นนี้อาจจะต้องทำใจในกรุงเทพฯริมมณฑลดูจากสภาพฟ้าฝนแล้วก็การจราจรบนท้องถนนน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านครับมีภาวะเรื่องของอัลไซเมอร์มีภาวะเรื่องของสมองเสื่อมมีภาวะเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบอยากจะชวนเนี่ยทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเองแล้วก็ลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวมานั่งดูเคสนี้แล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะว่าเคสนี้เขาเป็นอย่างไรมีทั้ง3ภาวะแล้วอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นต้นเหตุของอะไรกันนะไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นโรคภัยต่างๆเริ่มถามหาและแม้ลูกหลานจะช่วยดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแต่โรคหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคุณยายยุพินชูขำคุณยายวัย87ปีคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ที่เกิดจากเส้นเลือดในสมองตีบทำให้ความจำบางส่วนหลงลืมไปไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งของและสื่อสารไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่อายุ72ปีนอกจากนี้ยังมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเริ่มเกรี้ยวกราดและกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นกับคนอยู่ใกล้ชิดจากที่เคยเป็นคนแก่ใจดีและอารมณ์เย็น
3: ก็สังเกตด้วยแล้วเอ๊ะทำไมย่าผิดปกติทำไมเรียกก็ขำแล้วแรกก็คิดว่าเป็นความจำของคนแก่ก็ขำขันกันว่าเอ้ยย่าเรียกผิดนะมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับแกแบบหนักขึ้นจนคนข้างนอกคนอื่นอ่ะเขาบอกว่าแม่ผิดปกตินะลองไปตรวจดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาไปหาหมอพอไปหาหมอหมอก็ตรวจก็เลยรู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบเลยทำให้เป็นบางส่วนทำเหมือนเป็นอัลไซเมอร์ความจำบางส่วนหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกผิดเรียกถูกแล้วทีเนี้ยหมอเขาก็มีวิธีการแนะนำเขาก็ให้ยามากินแล้วก็แบบแนะนำว่าเราควรคุยกับเขาบ่อยๆอย่าให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีการพูดคุยเพื่อให้สมองเขามีการแบบกระตุ้นบ่อยๆว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สมองกลับคืนมาเหมือนเดิม
2: คุณยายพินนับว่าเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงมากแต่จะมีความจำที่มีปัญหาขณะที่อาการอย่างอื่นของคุณยายไม่ได้แย่ลงกว่าที่เป็นอยู่อาจเป็นเพราะได้กินยาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งคนในครอบครัวเข้าใจอาการของคุณยายพินเป็นอย่างดีว่าจะไม่สามารถทักทายหรือพูดคุยกับทางครอบครัวได้เป็นเรื่องเป็นราวในทางกลับกันทุกคนพยายามกระตุ้นให้คุณยายสื่อสารและช่วยทบทวนความจำระยะสั้นในเรื่องต่างๆ
4: ชาวกินโจ๊ก
5: รู้
3: ใช่เหรอประชากินโจ๊กใช่เหร
4: อ
3: พดตักข้าวอะไรให้กิน
4: ข้าวไม่กิน
3: ก็เวลาที่แกเราพูดกับแกแล้วแกไม่เข้าใจแกไม่รู้เรื่องแกก็จะมีอารมณ์โมโหอยู่คือสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยแกก็โมโหอยู่ก็ค่อยๆ คุยกันเพราะว่าลูกชายคนเล็กเขาดูแลอยู่เขาก็จะค่อยพูดค่อยๆสอนค่อยๆบอก
2: นับว่าเป็นโชคดีของคุณยายพินที่คนในครอบครัวยังคงเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้คุณยายออกจากบ้านไปตามลำพังหรือแสดงอารมณ์เหวี่ยงกลับเมื่อไม่พอใจอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมาของคุณยายนอกจากนี้ยังได้พาคุณยายไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆที่คุณยายเคยไปรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจวัตรประจำวันที่คุณยายเคยทำเป็นประจำอยู่ทุกวันเช่นการสาดพระ
0: ต้องขอบคุณคุณยายยุพินแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ทีมงานของเราเนี่ยไปพูดคุยไปถ่ายทำแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่เผื่อท่านอื่นอาจจะมีภาวะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสามเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกันยังไงไหมอาจารย์เส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของสมองเสื่อมหลายคนเข้าใจว่าอัลไซเมอร์กับสมองเสื่อมมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอาจารย
1: ์ก็โดยปกติภาวะสมองเสื่อมเป็นคำรวมนะคะคุณแจ็ค สมองเสื่อมเองเนี่ยมีได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทยก็จะเป็นอัลไซเมอร์กับโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเทียบกันเนี่ยค่ะเรามักจะบอกว่าสมองเสื่อมเป็นมะม่วงนะคะ มะม่วงเองเนี่ยมีหลายพันแต่ทุกพันหน้าตาเป็นมะม่วงหมดอาจจะลูกใหญ่ลูกเล็กต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเราเห็นผลไม้ชนิดนี้เราบอกได้ว่ามันน่าจะเป็นมะม่วงเพราะฉะนั้นมะม่วงคือภาวะสมองเสื่อมแต่พันธุ์ต่างๆของมะม่วงที่ทำให้รูปแบบของมะม่วงออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือสาเหตุต่างๆเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันหรือโรคที่เกิดความเสื่อมของระบบสมองจากสาเหตุอื่น
0: อืมนะฮะคล้ายๆว่าเป็นสับเซตของสมองเสื่อมใช่ไหมอัลไซเมอร์คือเป็นตัวย่อย
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเราก็เรียกเป็นสับเซตค่ะสมองเสื่อมเป็นตัวใหญ่สับเซตของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันการติดเชื้อในสมองการได้รับอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสาเหตุในสับเซตนั้นก็จะมีเซตเล็กๆเล็กๆอีกเยอะค่ะแต่เนื่องจากอัลไซเมอร์เนี่ยเจอบ่อยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆบ้านเขาก็จะใช้คำว่าภาวะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยค่ะ เหมือนกับเป็นคำทดแทนกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในผู้สูงวัยบางคนที่มีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ก็ได
0: ้ครับแล้วภาวะหลงลืมกับอัลไซเมอร์นี่อันเดียวกันไหมฮะ
1: ภาวะหลงลืมเป็นอาการแสดงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมค่ะ
0: นะฮะก็เป็นอาการแสดงอย่างหนึ่ง
1: ใช่สมองเสื่อมไม่ได้มีแค่หลงลืมเนาะมันมีสองคำในนั้นคือมีหลงแล้วก็มีลืม
0: ครับ
1: นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะมีความเก่งหรือความการถดถอยลงของสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุรายนั้นๆเช่นกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนความสามารถในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันทั้งภายนอกบ้านภายในบ้านเพราะฉะนั้นมันกระทบหลายอย่างมันไม่ได้มีแค่หลงกับลืมเท่านั้น
5: มีส่งผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยไหมคะอาจารย์พีน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่สมรรถภาพสมองของคนเราแย่ลงนะคะหลายครั้งเนี่ยการคิดหรือตัดสินใจในเรื่องที่เคยเหมือนเป็นปกติในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันสร้างความกดดันให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นอารมณ์เขาก็อาจจะเปลี่ยนประกอบกับความสามารถสมองที่ลดลงเนี่ยทำให้เรารู้

0: ถึงเรื่องของความเหมาะสมในการแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยน้อยลงเราจะเริ่มทำตามใจมากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์พีพบว่าหนึ่งในคำบรรยายเนี่ยเขาบรรยายได้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าคุณยายยุพินเนี่ยมีความกล้าแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นแต่จริงๆคือเหมือนคุมไม่ได้คืออยากได้อะไรก็พล่งออกมาหงุดหงิดก็พูดออกมาอย่างนั้นค่ะมันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถสมองที่ลดลงนอกจากเรื่องของปัญหาในเรื่องของอารมณ์และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปหลายครั้งเราก็จะเจอว่ามีปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะมีเรื่องของการหวาดระแวงการเห็นภาพหลอนการเห็นคนเห็นของที่ไม่อยู่ตรงนั้นหรือการหลงผิดได
1: ้อืมฮะคล้ายๆ
2: เราสามารถ
1: ใช่ไหมครับ
2: เราสามารถเจอภาวะซึมเศร้าเลยอย่างนี้ในโรคหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมได้ไหมครับอาจารย์พีท
0: ได้ค่ะได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรกในระยะแรกๆเนี่ยเนื่องจากคนไข้ของเราเนี่ยผู้สูงวัยของเราเนี่ยเขาเคยเก่งมาก่อนพอเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสมองตัวเองเช่นเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดไม่ออกหรือว่าเขาเพิ่งได้รับการบอกว่าการคิดไม่ออกของเขาเนี่ยน่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อมหลายคนปรับตัวลำบากอาจจะมีความรู้สึกเศร้ามาได้พอเป็นระยะถัดไปเนี่ยหลายครั้งโดยที่สมองที่มันนึกไม่ออกคิดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็จะเกิดภาวะเราเรียกเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกันหรืออาการหลงผิดการสับสนวันเวลาปีที่ผ่านไปหลายครั้งเนี่ยบางคนก็อ้าวไม่รู้ว่าสามีตัวเองเสียชีวิตแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตแล้วจำไม่ได้เหตุการณ์เหล่านี้ที่เขาจำไม่ได้แล้วมาได้รับการบอกใหม่ก็จะนำไปสู่อารมณ์เศร้าได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เศร้าหรือความรู้สึกเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยเกิดขึ้นได้ในหลายระยะค่ะถ้าเผื่อยิ่งถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของเส้นเลือดสมองตีบแตกตันร่วมด้วยภาวะเศร้าเนี่ยจะเกิดได้เยอะและบ่อยกว่าถ้าคนไข้เป็นอัลไซเมอร์เฉยๆนะคะอาจารย์เจอว่าเศร้านะคะแต่ไม่บ่อยเท่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมจากเส้นเลือดสมองใครที่มีปัญหาเส้นเลือดสมองเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอารมณ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการป่วย
1: แล้วอย่างนี้เราจะดูแลเรื่องเอาเรื่องของจิตใจท่านเหล่านี้กับจิตใจของลูกหลานที่ต้องดูแลท่านเหล่านี้เพราะอย่างเคสคุณยายวิพินเนี่ย15ปีนะอาจารย์ที่เจออยู่กับภาวะแบบนี้มาเพราะฉะนั้นการเอาเรื่องของการดูแลด้านจิตใจก่อนทั้งสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะมีคำแนะนำอย่างไรได้บ้างฮะ
0: การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาพรวมนะคะคุณแจ็คแบ่งมาเป็น2ลักษณะเนาะ
1: ครับ
0: คือการใช้ยากับการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันเลยกับการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาเนี่ยคือการดูแลด้วยความเข้าใจเขาพยายามให้เขามีชีวิตเหมือนปกติที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นสมองเสื่อมระยะไหนก็ตามเนี่ยพยายามให้เขาเกิดการมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันให้มากใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติที่สุดค่ะก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขได้นาน
1: ๆ
0: ซึ่งอันนี้สำคัญมากไม่บ่อยนักนะคะที่อาจารย์จะเห็นผู้ดูแลยิ้มหรือหัวเราะแบบในวิดีโอค่ะส่วนใหญ่แล้วมาจะหน้าเศร้าจะเครียดกันเยอะค่ะต้องบอกว่าผู้ดูแลปรับตัวได้อย่างดีเข้ากับคุณยายยุพินได้อย่างดีตลอด15ปีที่ผ่านมารวมถึงมีความเข้าใจถึงความสามารถสมองของคุณยายยุพินแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได
1: ้ครับแล้วอย่างอาจารย์เบิร์ตจะมีคำแนะนำในเรื่องของการดูแลทางด้านร่างกายให้กับผู้ป่วยตรงนี้ยังไงบ้างไหมฮะเราจะมีอะไรที่เข้าไปเสริมหรือคำแนะนำให้กับญาติๆได้บ้างฮะ
2: ครับในท่าทางร่างกายครับคืออย่างคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นสมองเสื่อมนะครับบางทีเขาจะทำอะไรช้าๆอย่างนี้นะครับเขาจะลืมในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างนะครับสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราอาจจะช่วยเขาในบางส่วนแต่ว่าถ้าเขาจะมีความสามารถในการทำได้อยู่ครับก็ยังอยากให้เขาทำเองยาแค่เป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับว่าสมมติอย่างเช่นเขาใส่เสื้อ

0: ขาจะใส่เสื้อช้าหรือลืมวิธีการใส่เสื้อพอสัญญาก็จะเป็นการช่วยจับหยิบจับมาอะไรเงี้ยครับให้เขาพอช่วยตัวเองได้บ้างอะไรเงี้ยเขาจะการที่เขาช่วยตัวเองได้บ้างบางทีเขาจะเกิดความภาคภูมิใจแต่เล็กน้อยว่าอย่างน้อยเขาสามารถช่วยตัวเองได้หรือยังบางทีการทานข้าวเนี้ยครับเขาอาจจะลืมการทานข้าวอะไรเงี้ยเราอาจจะช่วยบอกเขาหรือช่วยตักอาหารเข้าช้อนแล้วเขาเอาช้อนเข้าปากเองนะครับก็จะเป็นการช่วยเขาอย่างหนึ่งหรือในบางคนเราจะช่วยให้เขาพาเขาไม่ได้เดินออกกำลังกายนะครับคือคนเป็นสมองเสื่อมไม่ใช่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้อย่างในคุณป้ายุพินเนี่ยเขาก็ยังเดินไปไหนมาไหนได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือพาเขาไปเดินพาเขาไปออกไปนอกบ้านไปบรรยากาศใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีคนดูแลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเกิดพัดหลงหรือเปล่าลืมหรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทำให้เขาเหมือนปกติที่สุดแต่ว่าต้องมีคนช่วยดูแลแล้วก็ช่วยแนะนำบางอย่างช่วยเหลือบางอย่างแค่นี้ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าในกลุ่มของคนที่มีภาวะเรื่องสมองเสื่อมแบบนี้ฮะอาจารย์เราสามารถรักษาฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นได้ไหมหรือแค่เป็นการประคับประคองอาการแล้วก็ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นหรือว่ามีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้นฮะ
0: คือถ้าในแง่ของการฟื้นฟูครับเราก็จะมีการฝึกบริหารกำลังกล้ามเนื้อหรือว่าฝึกการบริหารให้เหมาะกับกิจวัตรประจำวันที่เขาต้องใช้ในโดยทั่วไปอย่างนี้ครับซึ่งการฝึกตรงนี้จะเป็นการฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อของเขาไปในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือทำให้เป็นการชะลอและให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไปเรื่อยๆเป็นระยะยาวมากขึ้นอย่างนี้ครับอาจารย์พีมีตัวยาช่วยเสริมเลยไหมครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งในเรื่องของการไม่ใช้ยาเนี่ยเป็นอย่างที่อาจารย์เบิร์ตพูดเลยนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเผื่อว่าคนไข้หยุดเดินคนไข้กลายมาเป็นติดรถเข็นติดเตียงเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะฟื้นฟูสภาพรวมถึงความสามารถสมองเองเนี่ยจะดรอปลงเร็วละแล้วอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของภาวะแทรกซ้อนของโรคสมองเสื่อมเช่นเรื่องของการควบคุมความการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อตามมาเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่อาจารย์เบิร์ตแนะนำไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ดูแลที่บ้านหลายๆคนเนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญด้วยส่วนในเรื่องของการใช้ยาค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ายาในปัจจุบันเองเนี่ยมีไว้เพื่อเติมสารสื่อประสาทในสมองให้เซลล์สมองเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องซึ่งเราจะสามารถใช้ยาอยู่ได้ในระยะหนึ่งแต่โดยตัวขบวนการการเกิดโรคเองเนี่ยก็คือเราจะมีเซลล์สมองเนี่ยที่มันตายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปได้อีกเพราะว่าตัวเครื่องมันทำงานน้อยลงจำนวนเครื่องจักรที่ทำงานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นต่อให้เราเติมไปเรื่อยๆเนี่ยหลายครั้งเนี่ยโรคก็จะยังดำเนินต่อไปเพียงแต่ดำเนินในอัตราที่ช้าลงหรือว่าน้อยรายนะคะที่โรคจะหยุดอยู่นิ่งๆเลยอย่างนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่แล้วจะค่อยๆช้าลงมากกว่านะคะนั่นคือเรื่องของยาที่ใช้ในการช่วยการทำงานของเซลล์สมองที่ตายไปบางส่วนกับยาอีกกลุ่มนึงที่เรามักจะต้องใช้ก็คือยาในเรื่องของปัญหาทางจิตเวชและปัญหาพฤติกรรมบางอย่างซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้ถ้าเผื่อว่าปัญหาเหล่านั้นรุนแรงและไม่สามารถแก้ไขได้โดยวิธีการใช้ยาไม่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นคุณยายยุพินเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าไปกระตุ้นเยอะๆปุ๊บนี่ปรี๊ดเลยพูดพอไม่เข้าใจปุ๊บหงุดหงิดเลยแต่ว่าแปลว่าจริงๆเนี่ยเขายังสามารถดูแลได้โดยการไม่ใช้ยาคือเขารู้ละว่าอย่าไปกระตุ้นเขาตอบไม่ได้ให้ทุกคนรีบหลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันใหม่ถ้าอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่บางบ้านเนี่ยอารมณ์พุ่งพรวดก้าวร้าวเยอะมากอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นอันตรายของตัวเองเช่นต่อตัวเองเช่นขว้างของค่ะพฤติกรรมพูดทำหยาบอย่างนี้ค่ะของอย่างนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งตัวผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเองและผู้ดูแลเนี่ยจะทำใหเราอาจจะจำเป็นต้องใช้กลุ่มยาทางด้านการปรับอารมณ์แล้วก็ปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย
1: ฮะอย่างในคลิปสักครู่ลูกหลานหรือว่าคนที่ดูแลเขาบอกว่าปกติก็จะมีการกระต

0: ้นสมองเหมือนพยายามชวนท่านที่เป็นผู้สูงอายุคุยแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะอาจารย์หรือว่าเอ๊ยยิ่งชวนคุยไปแล้วท่านเองอาจจะความยับยั้งชั่งใจหรือว่าบางทียิ่งคุยอาจจะอารมณ์แทนที่จะเป็นโพซิทีฟกับเป็นเนกาทีฟหรือเปล่าอาจารย์
1: อันนี้แล้วแต่บ้านนะคะคุณแจ็คคุณแจ็คตั้งคำถามดีมากคือในแพทเทิร์นของการกระตุ้นแบบแผนของการกระตุ้นความเก่งของสมองหรือสมรรถภาพสมองเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละบ้านหลายครั้งเนี่ยขึ้นกับบุคลิกภาพเดิมของผู้ป่วยและเทียบกับบุคลิกภาพปัจจุบันของผู้ป่วยยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยบอกว่าถ้าเราฝึกคำนวณเลขแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูโดกุและจะช่วยทำให้สมองของเราเก่งไปนานๆแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ชอบการคิดคำนวณเราเอาแบบฝึกสมองนี้ไปให้เขาใช้เขาไม่สนุกเขาอารมณ์ไม่ดีการฝึกก็ไม่เกิดประโยชน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นการกระตุ้นเนี่ยในแต่ละบ้านจึงมีแพทเทิร์นต่างกันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเช่นเดียวกันกับอาจารย์ไพฑูรย์เวลาให้การฝึกเนี่ยเราจะให้เป็นหลักการไปและให้เขาประเมินผู้สูงวัยที่อยู่ในการดูแลของเขาว่าคนคนนี้เหมาะกับอะไร
2: ครับแต่จริงๆตะกี้อย่างที่คุณแจ็คบอกมาว่าการชวนพูดอย่างเงี้ยครับจริงๆมีประโยชน์มากเลยคือถ้าเทียบระหว่างการชวนพูดกับการให้คนไข้เนี่ยนั่งดูทีวีการชวนพูดเนี่ยจะกระตุ้นตัวสมองเขาได้ดีมากกว่าครับให้เขาได้สื่อสารถามเขาว่าเมื่อเช้าอย่างในวิดีโอก็ถามบอกว่าเมื่อเช้าถ้าอะไรไหมให้เขาพยายามนึกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นสมองเขาได
0: ้ครับ
1: ค่ะอันนี้สิ่งที่อาจารย์เบิร์ตพูดนี่ถูกต้องอีกเหมือนกันค่ะ เราพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
0: ์
1: ไม่ใช่มนุษย์กับจอทีวีมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าโซเชียลแอคทิวิตี
0: ้
1: ซึ่งไม่ใช่โซเชียลแพลตฟอร์มนะคะ
0: ไม่
1: ใช่ Facebook ไม่ใช่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโซเชียลแอคทิวิตี้คือการคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราพบว่าดีมากๆและช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่หลุดออกไปจากโลกปัจจุบันคือบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ไปชวนคุยเนี่ยนั่งทั้งวันนั่งจนเขาหลุดไปจากโลกปัจจุบันเขาไม่รู้สึกเชื่อมต่อกับโลกปัจจุบันอีกต่อไปค่ะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผู้สูงวัยที่มีภาวะเสื่อมเนี่ยโดนอยู่กับบ้านเพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงและอาจารย์พบว่าเมื่อเขากลับมาตรวจกับอาจารย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงที่โควิดซาลงเนี่ยเราพบว่าเขามีอาการตอบสนองกับการพูดคุยการโต้ตอบความมีชีวิตชีวาของเขาน้อยลง
0: นะฮะสำหรับเรื่องของอาการทางสมองเสื่อมที่เราหยิบยกมาวันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมีสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้สูงวัยที่บ้านเป็นลักษณะนี้เนี่ยกำลังใจน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของผู้ที่อยู่ข้างๆเองที่คอยดูแลท่านเหล่านั้นนะครับอาจจะต้องคอยเติมเต็มซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปฏิสัมพันธ์ social activity ที่อาจารย์ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีประสิทธิภาพและทำให้การอยู่ร่วมกันกับท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความสุขนะฮะวันนี้ทักทายคุณผู้ชมกันใน Facebook นะฮะคุณนิ่มนวลแสงรับชมอยู่ค่ะคุณวิกุลสวัสดีค่ะอาจารย์หมอทุกท่านคุณรัชนกนะฮะคุณรังสรรค์คุณอธิพลคุณลักษณ์พิชานะฮะขออนุญาตไปที่คุณราณีหน่อยนะฮะคุณราณีบอกว่าคุณแม่อายุ71มีอาการหูเสื่อมจากการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจรุนแรงติดต่อกันมานานหลายปีคุณราณีไปอ่านเจอทาง Google ว่าการกินวิตามิน B ช่วยเรื่องการได้ยินจริงไหมคะควรซื้อให้คุณแม่รับประทานดีหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดทานต่อเนื่องเนี่ยจะดีหรือไม่หรือควรไปตรวจเลือดก่อนหรืออย่างไรดีคะวิตามิน B กับเรื่องของ อาการหูเสื่อมที่ว่านะฮะอาจารย์
1: อาจารย์คิดว่าจริงๆคงต้องดูก่อนว่าสาเหตุของอาการหูเสื่อมนั้นเนี่ยเป็นจากตัวประสาทหูที่ทำงานไม่ดีไหมหรือว่าเป็นจากหูในส่วนอื่นๆหูคนเราเนี่ยมี3ชั้นมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ยินเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อซ้ำๆในหูชั้นกลางจนแก้วหูทะลุถ้าอย่างเงี้ยก็

0: ต้องไปแก้เรื่องของแก้วหูบางคนเป็นประสาทหูชั้นในเสื่อมประสาทหูชั้นในเสื่อมจริงๆเนี่ยเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากการใส่เครื่องช่วยฟังเป็นตัวหลักทีนี้เวลาที่เราถามเวลาในเรื่องของปลายประสาทประสาทเสื่อมต่างๆเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าวิตามิน B ช่วยในการรักษาแต่ไม่เสมอไปนะคะ
1: ครับ
0: วิตามิน B จะช่วยรักษาถ้าคนคนนั้นขาดวิตามิน B โดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยขาดยกเว้นเขามีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะเช่นโดนตัดกระเพาะไปโรคผิดปกติกับการดูดซึมบางอย่างอันนั้นถึงจะขาดวิตามิน B ซึ่งเราเจอไม่บ่อยนะเพราะฉะนั้นถามว่าไปซื้อวิตามิน B มาทานได้ไหมเนื่องจากวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำไม่ค่อยมีพิษกับร่างกายนะคะเพราะว่าเราทานเข้าไปมันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะจะลองดูก็ได้ค่ะแต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากจะลองดูก็ได้แต่โดยปกติแล้วอาจารย์คิดว่าไม่ช่วยถ้าเกิดว่าอาการประสาทเสื่อมนั้นไม่ได้เกิดจากการขาดวิตามิน B ค่ะ
1: นะฮะปกติเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาคนไข้ที่เข้ามาตรวจแบบนี้เนี่ยจะต้องไปหาหมอหูโดยเฉพาะทางเลยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะการตรวจการได้ยินเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอหูถ้าเป็นพวกเราอย่างอาจารย์พีทอาจารย์เบิร์ตตรวจเนี่ยจะได้ยินใช่แค่ถูค่ะเราเรียกเอานิ้วถูๆแล้วดูว่าได้ยินไหมหรือเราเล่นเป็นพลายกระซิบเบาๆอย่างนี้ค่ะค
1: ่
0: ะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะไม่ใช่วิธีมาตรฐานแล้วคนก็ถูนิ้วตัวเองแรงไม่เท่ากันเสียงกระซิบก็ดังเบาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องไปเจอกับแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจการได้ยินค่ะ
1: นะฮะคุณเล็กนะฮะบอกว่าคุณพ่อของคุณเล็กเนี่ยอายุ78กินยาละลายลิ่มเลือดกินบ่อยเลยฮะทุก 1-2 ชั่วโมงแต่กินได้ไม่มากมีคนบอกว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดจะหิวบ่อยกว่าคนปกติขอความเห็นคุณหมอหน่อยค่ะว่าที่คุณพ่อกินบ่อยเนี่ยเพราะยาหรือเปล่าฮะ
0: อาจารย์ว่าไม่ใช่นะ
2: ไม่น่าจะใช่ยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมคะอาจารย์ที
0: ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่นะคะ อย่างนี้ค่ะพอเราทานยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยเลือดเราจะออกง่ายเราหยุดยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราก็จะได้รับคำเตือนจากคุณหมอว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างนะเดี๋ยวถ้าท้องว่างเนี่ยเรากรดออกมาในกระเพาะเยอะๆมันกัดกระเพาะก็จะเป็นแผลเลือดก็จะยิ่งหยุดยากก็จะเกิดการเหมือนกับมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะแบบนี้ไปแล้วเราก็จะพยายามไม่ให้คนไข้ท้องว่างค
1: ่
0: ะด้วยสาเหตุนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยยาละลายลิ่มเลือดเองไม่ได้ทำให้คนไข้เจริญอาหารขึ้นนะคะ
2: ถึงต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขามีทานยาอื่นหรือเปล่าคือบางวิตามินอย่างเงี้ยครับสามารถกระตุ้นความอยากอาหารก็ได้ครับต้องดูยาตัวอื่นร่วมด้วยเหมือนกัน
1: มีวิตามินอะไรกระตุ้นความอยากเหรอครับผมจะได้ไม่กินฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกวันนี้รู้สึกอยากอาหารบ่อยเหลือเกินเลยนะ
2: บางคนก็มีวิตามิน B รวมหรือปลามัลติวิตามินอย่างเงี้ยครับก็สามารถกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกัน
1: นะฮะแต่เคสของคุณพ่อคุณเล็กเนี่ยถ้าปกติกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว ก็ควรจะกินตามคำแนะนำทางการแพทย์ไปนะแล้วอย่างเรื่องผิวบ่อยเนี่ยมีคำแนะนำไหมฮะว่าควรกินหรือไม่ควรกินหรือควรปรับวิธีการกินยังไงไหมฮะ
2: ถ้าเรื่องผิวบ่อย
0: เป็นมือเล็กๆเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดเขากินเป็นมือเล็กๆอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารว่างก็โอเคทีนี้เราต้องดูอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขากินแล้วน้ำหนักเกินหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือกินแล้วทำให้เกิดตัวโรคกินอาหารเค็มอาหารหวานจัดหรือเปล่าอย่างครับเราดูอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเขากินเพื่อให้หายยากกินเป็นมือเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
1: ทานบ่อยก็ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรใช่ไหมถ้าเกิดของที่ทานเนี่ยไม่มากจนเกินไปแล้วก็ทานของไม่หวานไม่เค็มไม่ได้มีความเสี่ยง
2: ครับแล้วก็ถ้าน้ำหนักไม่เกินก็สามารถทานได้ครับ
1: ครับ
0: และที่สำคัญยาละลายลิ่มเลือดเนี่ย ไม่ควรจะหยุดเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยใส่ยาละลายลิ่มเลือดเพราะอาจจะมีอุปกรณ์มีขดลวดอยู่ในเส้นเลือดหัวใจอาจจะอยู่ในระหว่างฟื้นฟูจากการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่ามีลิ้นหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะต่างๆเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรหยุดรับประทานเองค่ะถ้ายังไงเนี่ยอาจจะลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลดูก่อนนะคะ
1: นะฮะมีท่านนึงถามเรื่องของอาหารการกินมานะฮะคุณอันนะฮะอายุ63เนี่ยหนัก49สูง162คุณอันถามมาว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทานข้าวเยอะๆทานวุ้นเส้นเยอะๆจะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือเปล่าฮะเพราะว่ามันเป็นการทานแป้งเยอะ
0: เป็น
2: ไงคะ
0: น่าสนใจก็จริงๆมันเป็นแป้งเน
2: า
0: ะไม่น่านะคะยกเว้นว่าเขามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงการทานอาหารแป้งน้ำตาลเยอะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นน้ำตาลในเลือดขึ้นเป็นระยะยาวๆก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดได
1: ้คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ควรจะกินเยอะจนเกินไปอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์
2: ใช่ครับคือเราต้องดูปัจจัยอื่นร่วมด้วยในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวความดันเบาหวานไขมันหรือว่าพฤติกรรมอื่นมีการสูบบุหรี่หรือเปล่าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินบริหารหรือออกกำลังกายหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าชอบกินแป้งก็ต้องดูว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกมีโรคเบาหวานในร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วยิ่งกินแป้งก็จะทำให้น้ำตาลสูงขึ้นได้แต่จริงกินอาหารครบ5หมู่น่าจะดีกว่านะครับ
1: นะฮะมีคำถามจากคุณอันเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นเบาจืดนะฮะเบาจืดเนี่ยเราจะตรวจได้ยังไงฮะ
0: เบาจืดมีวิธีตรวจหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดการตรวจปัสสาวะค่ะแต่โดยปกติแล้วการตรวจเนี่ยไม่ได้ทำเหมือนกับไม่ได้ทำในคลินิกทั่วๆไปค่ะก็ส่วนมากจะต้องอยู่ตามโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นที่ที่มีห้องตรวจแลบค่ะ
1: แล้วก่อนมาตรวจเบาจืดต้องเว้นอาหารอะไรอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่ค่ะไม่
1: อ๋อก็สามารถทานอาหารได้ตามปกติแล้วก็มา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำการตรวจได้เลยนะฮะคุณกมลชนกทักทายมานะฮะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณมากเลยนะครับคุณหลงภูฮะรับชมผ่านทรูวิชั่นนะฮะคุณวิบูลสวัสดีครับอ้าวแชร์รายการแล้วด้วยคุณข้าวนอกนาก็ทักทายกันมามาที่คุณภูมิ CH นะฮะอายุ25สูง170บอกว่าเวลานั่งเก้าอี้เล่นคอมสักระยะเนี่ยชอบมีท่าทางการนั่งที่แปลกๆเหมือนหลังมันจะเอียงไปเองฮะพอสักพักเนี่ยจะมีอาการปวดหลังปวดคอตามมาเวลานอนก็จะเมื่อยฮะเมื่อยหลังอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอาการหลังคดหรือเปล่าหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีแก้หรือเปล่าฮะอาจารย์
0: ยกให้อาจารย์เบิร์ตเดี่ยวๆเลย
2: ทีนี้เราต้องดูท่านั่งของเขาก่อนถ้าบอกว่าการนั่งแล้วมีตัวเบี้ยวตัวโคตรเนี่ยครับต้องดูตั้งแต่เก้าอี้เลยฮะว่าเก้าอี้เป็นยังไงเขานั่งถูกท่าหรือเปล่านะครับก็คือว่าปกติเรานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยหรือนั่งทำอะไรก็ตามเราควรจะนั่งพิงพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้บางคนเนี่ยบางเวลาเล่นเกมหรือทำงานบางคนจะนั่งแล้วก็ตัวบิดอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช
2: ่ซึ่งถ้าบิดไม่ได้ใช่ครับหรือบางคนนั่งแล้วเอามือหนึ่งเท้าไว้ที่พนักเก้าอี้นะครับซึ่งทำให้มีอาการตัวเบี้ยวตัวบิดได้ซึ่งนั่นเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกต้องถ้านั่งนานๆไปนะครับก็จะทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ซึ่งจะตามมาด้วยออฟฟิศซินโดรมได้นะครับแต่ว่าคำถามบอกว่าเกิดจากหลังคดได้ไหมก็เกิดได้เหมือนกันแต่ตัวหลังคดเองการนั่งผิดท่านานๆก็ทำกระตุ้นให้เกิดหลังคดเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมก่อนถ้าการนั่งเหมาะสมนั่งตัวตรงพิงพนักเก้าอี้แล้วระหว่างนั่งเล่นเกมหรือนั่งทำงานนะครับไหล่เราไม่ยก อย่างนี้ก็จะไม่ทำให้ก็จะลดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดหลังไปได้นะครับทีนี้ถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยนอกจากส่งผลให้เกิดอาการปวดระหว่างการนั่งอยู่บนเก้าอี้นั่งอยู่ระหว่างเล่นเกมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดตอนนอนได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลพ่วงต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากอันแรกคือตัดท่านั่งก่อนครับนั่งให้ถูกท่านั่งพิงพนักเก้าอี้ข้อสะโพกข้อเข่า90องศาขาแตะพื้นนะครับไหล่ไม่ยกอันนี้จะเป็นท่านั่งที่เหมาะสมแล้วก็ลุกเปลี่ยนท่าบ่อยๆเวลาเล่นเกมอาจจะเพลินนั่งทีนึง 4-5 ชั่วโมงติดกันเนี่ยครับก็แนะนำให้สักประมาณ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนท่าทีนึงเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับทักทายผู้คนแล้วกลับมานั่งเล่นเกมใหม่ก็ยังได
1: ้
2: ครับ
1: แล้วเวลาที่มันไหลไปเองนะอาจารย์สมมติว่านั่งตอนแรกก็ตรงดีแหละสักพักมันค่อยๆเอียงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดจากร่างกายของเราไม่ปกติกระดูกสันหลังเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะหรือว่ามันเกิดจากเก้าอี้หรือเกิดจากท่านั่งหรือยังไงฮะ
2: โดยมากมันจะเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับเวลานั่งแล้วไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามีเกิดจากหลังคดจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะอาการก็คือไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนจะคดตลอดนะครับเพราะว่านั่นเกิดจากกระดูกที่คด
1: ครับ
2: พอฉันนั่งเริ่มต้นนั่งก็คดละหรือแค่ยืนก็คดละนะครับอันนั้นเกิดจากกระดูกคดแต่ว่าถ้านั่งไปสักพักหนึ่งเริ่มตัวไหลละอันนี้น่าจะเกิดเป็นพฤติกรรมมากกว่าครับที่นั่งแล้วก็เนี่ยนั่งแล้วก
1: ็
2: บิดไปบางคนนั่งแล้วก็นั่งไขว่ห้างอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมีคำถามเยอะเหมือนกันนั่งไขว่ห้างตัวเบี้ยวได้ไหมปวดหลังได้ไหมก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการนั่งไขว่ห้างมันจะมีขาข้างหนึ่งที่อยู่สูงขาข้างหนึ่งที่อยู่ต่ำนะครับหลังก็จะบิดแค่ข้างเดียวนั่งนานๆก็ปวดหลังปวดขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าชอบนั่งไขว่ห้างพยายามไขว่ห้างทั้งสองข้างครับสลับกันไปมานะครับแต่ว่าทางที่ดีคือนั่งแบบอย่างที่บอกนั่งตัวตรงนั่งหลังชิดพนักเก้าอี้แล้วก็นั่งขา90องศาเข่า90องศาจะดีกว่า
1: แล้วอย่างเวลาเรานั่งพับเพียบนะฮะอาจารย์ตัวเราก็จะเอียงอยู่อย่างนี้พอสมควรเหมือนกันฮะอย่างพระสงฆ์บางทีเองท่านเองก็อาจจะมีปัญหาเมื่อยเหมือนกันต้องทำยังไงดีฮะ
2: ก็จริงๆนั่งพับเพียบคุณแจ็คก็บอกก็คือพูดอยู่แล้วว่ามันมีตัวบิดอยู่แล้วครับยังไงก็จะปวดหลังอยู่แล้วพอฉันท่าจะต้องนั่งนานๆก็สลับข้างนั่งบ้างครับเพื่อให้เป็นการยืดเหยียดทั้งสองข้างนะครับถ้าจำเป็นต้องนั่งแต่จริงๆนั่งพับเพียบเนี่ยเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมต่อสรีระของร่างกายเราเลยนะครับจริงๆถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยิ่งสูงอายุเยอะนั่งพับเพียบนั่งกับพื้นเนี่ยก็นอกจากปวดคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าที่เสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ทำให้เสื่อมมากขึ้นไปได้อีกปวดเข่าปวดสะโพกได้ไปด้วยครับ
1: เวลาเกิดอาการเนี่ยควรกินยาคลายกล้ามเนื้อควรมียาทานยาทาภายนอกหรือควรทำยังไงดีให้อาจารย
2: ์ก็ต้องดูก่อนครับว่าปวดมากน้อยขนาดไหนบางคนแค่ปวดตอนนั่งนานๆนั่งท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยแค่เปลี่ยนท่าก็อาการปวดดีขึ้นแล้วหรือบางทีแค่ยืดเหยียดก็ดีขึ้นแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องทานยาส่วนถามว่าจะทานยาดีไหมก็ขึ้นอยู่กับอาการถ้าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการทานยาก็ช่วยได้แต่ก็แนะนำให้ทานระยะสั้นๆแค่ปวดปุ๊บอ่ะถ้าปวดไม่ไหวลองทานแล้วสัก 2-3 วันก็เลิกทานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องทานยาติดต่อกันเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นตัวออฟฟิศซินโดรมหรือปวดกล้ามเนื้อนะครับเราแค่ยืดเหยียดประคบอุ่นครับปรับพฤติกรรมปรับท่าทางการปวดพวกนี้ดีขึ้นได้เอง
1: นะครับ
2: ครับ
1: คุณรังสรรค์สอบถามเคสหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณรังสรรค์น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลาในโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียนสอบถามครับเคสของคุณป้ารัตนาฮะป้ารัตนาที่โด่งดังในโซเชียล เกิดจากการช็อกกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตแบบนี้เนี่ยจะรักษาหายไหมครับแล้วควรดูแลอย่างไร
0: อาจารย์พิษลำบากแล้วใครช่วยเล่าเรื่องป้ารัตนาให้ฟังหน่อย
2: อย่างของคุณป้ารัตนาเนี่ยครับ
1: ครับ
2: เราต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยครับเขาส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อตัวเองและคนรอบข้างหรือเปล่าเขาเสียฟังก์ชันการทำงานในชีวิตประจำวันหรือเปล่าครับคือถ้าเกิดเขาเริ่มเสียหรือว่ามีผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างอันเนี้ยต้องไปให้คุณหมอ

0: จิตเวชช่วยดูละเผื่อบางทีเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นกระทบกระเทือนทางอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือไปพบคุณหมอจิตเวชน่าจะดีกว่าถ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับ
1: นะฮะอันนี้รัดคิวหมอรามานะคุณรังสรรค์ฮะคุณรังสรรค์อาจจะเข้าใจผิดว่ารัดคิวหมอปลานะฮะอันนี้ขออนุญาตแซวนะฮะพอดีอาจจะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณรังสรรค์คุณดาราแสงฮะสอบถามบอกว่าคุณป้าอายุ75เดินขาโก่งเพราะข้อเข่าเสื่อมจากน้ำหนักเยอะคุณป้าไม่ยอมผ่าเข่าอยากให้คุณหมอแนะนำวิธีชะลอเข่าเสื่อมนอกจากลดน้ำหนักแล้วควรดูแลร่างกายอย่างไรครับ
0: โอ้คำถามคำตอบอยู่ในคำถามเลยครับแต่ว่าตอบไม่ได้แล้วว่าลดน้ำหนักนะครับซึ่งจริงสำคัญสุดการลดน้ำหนักครับเพราะว่าถ้าไม่อยากผ่าคืออย่าลืมว่าเข่าของเราเนี่ยรับน้ำหนักของทั้งตัวเราไว้เพราะฉะนั้นถ้าน้ำหนักเราเยอะเนี่ยครับน้ำหนักก็ไปลงที่เข่าทั้งสองข้างซึ่งก็จะลงไปยิ่งมีการเดินน้ำหนักก็จะลงที่เข่าก็ยิ่งเสื่อมไปเรื่อยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเข่าเสื่อมปุ๊บปวดเข่าเกิดอะไรขึ้นตามมาจะไม่ยอมเดินนะครับสุดท้ายก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยครับว่าปวดเข่าเดินแล้วปวดแล้วก็นั่งพักแล้วก็กินไม่ทำอะไรก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือการลดน้ำหนักครับถามว่าควรทำอะไรแรกๆก็คือปรับอาหารก่อนนะคร
1: ับ
0: ทานอาหารที่ไม่มันไม่เป็นเว้นของทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การบริหารออกกำลังกายการเดินเฉยๆนะครับการทำให้ตัวเองมีการเดินมีกิจวัตรประจำวันเนี่ยครับคือสำคัญมากๆไม่บางคนถามว่าต้องไปวิ่งไหมหรือต้องออกกำลังกายเข้าฟิตเนสอะไรอย่างนี้ไหมจริงๆไม่จำเป็นนะครับแค่ลองเดินติดต่อกับการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้คือการบริหารร่างกายละนะครับเพื่อให้มีการใช้พลังงานมากขึ้นอีกอันนึงก็คือการบริหารกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรง
1: ครับ
0: นะครับเช่นการนั่งแล้วก็เหยียดขาเหยียดข่าวอะครับแล้วก็เกร็งค้างเอาไว้สัก10วิอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าให้แข็งแรงขึ้นก็จะช่วยชะลอลดการปวดเข่าได้อย่างเงี้ยครับแต่ไงก็ตามลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับคำถามจริงๆอ
2: าจารย์เบิร์ดคิดยังไงกับการใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ยังไม่อยากผ่าตัดคะ
0: ครับถ้าปวดมากจริงๆก็สามารถใช้ได้การใช้ตัวไม้เท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวหรือตัววอล์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทำตรงข้อเข่าของเราได้แต่สุดท้ายแล้วถ้าปวดเข่าจนรบกวนนะครับรบกวนการเดินหรือปวดมากจนทานยาอาการก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะเพราะว่าเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอะครับ
1: ครับคุณข้าวนอกนาสอบถามเรื่องเห็ดหลินจือแดงฮะอาจารย์หมอคะทานเห็ดหลินจือแดงแล้วไปให้คีโมจะเป็นอันตรายไหมคะนัดทำคีโมวันที่11นี้ค่ะ
2: อาจารย์คิดว่าถ้าเราอยู่ในระหว่างรับการรักษาในเรื่องของเคมีบำบัดนะคะพยายามอย่าทานยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมเนี่ยจะตีกับยาที่ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เคมีบำบัดเนี่ยซึ่งเป็นยาที่เราต้องการให้มันออกฤทธิ์อย่างเต็มที่และออกฤทธิ์ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยอาจารย์คิดว่าในช่วงนี้อาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ
1: เลี่ยงไปก่อนนะครับก่อนให้เคมีบำบัดให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันหรือว่าจะปรึกษาหมอช่วงที่ทำเคมีบำบัด
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณพรทิพานะฮะอายุ68สอบถามมาว่าตัวคุณพรทิพาเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดแต่มีอาการคล้ายๆลองโควิดหลังฉีดวัคซีนมา3เดือนมีอาการสมาธิสั้นจำอะไรได้แป๊บเดียวรู้สึกไม่สดชื่นหลับไม่สนิท

0: อาการที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับวัคซีนที่ฉีดหรือเปล่าหรือเป็นอาการของโรคอะไรไหมครับ
1: อาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมีอาการหลงลืมคิดไม่ออกสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัจจัยกระตุ้นจากสาเหตุอื่นได้อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะคะอาจจะมีโรคร่วมอื่นอาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลยกตัวอย่างในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองการวิตกกังวลว่าเราจะติดเชื้อโควิดหลายๆครั้งนี่ก็ทำให้มีเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วก็จำอะไรไม่ค่อยได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจยังไงเนี่ยก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษากันอยู่เป็นประจำให้คุณหมอลองทำแบบทดสอบง่ายๆได้ค่ะแต่โดยมากถ้าเป็นอาการที่เราเรียกว่า brain fog หรือว่าคิดไม่ค่อยออกนึกอะไรไม่ค่อยออกหลังจากที่การติดเชื้อโควิดจะต้องมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนนะคะ
0: อย่างเคสนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยติดโควิดแต่มีอาการคล้ายลองโควิดเป็นไปได้ไหมฮะคิดชวนคิดนะว่าเอ๊ะเขาอาจจะเคยติดมาแล้ว
1: อาการไม่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะมีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็คือในระยะหลังเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะได้รับวัคซีนรวมถึงเข็มกระตุ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะมีอาการเจ็บคอนิดหน่อยๆปวดศีรษะนิดหน่อยๆซึ่งจริงๆอาจจะได้รับเชื้อมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเราพิสูจน์ไม่ได้นะคะก็ถ้าไม่สบายใจอาจารย์ว่าเราอาจจะนึกถึงสาเหตุเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับแรกๆค่ะเราอาจจะสาเหตุอื่นที่เจอได้บ่อยกว่าก็ถ้ายังไงแวะมาให้คุณหมอที่ดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมดูตรวจซ้ำอีกทีก็ได้จะได้สบายใจนะคะ
0: ครับคุณวิพันนีนะฮะวิพันนีอายุ60นะฮะหนัก53สูง159ผ่าตัดเปลี่ยนเข่ามา1เดือน15วันเดินไปกลับเนี่ย200เมตรยังปวดบริเวณเข่าอยู่เลยค่ะถ้ายังเดินแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจะทำให้อักเสบหรือเปล่าฮะผ่าตัดมาเดือนนิดๆฮะ
2: ครับจริงๆก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการผ่าตัดเป็นการปวดหลังจากการผ่าตัดเนี่ยครับอาการปวดต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสมมติตอนผ่าตัดเสร็จปุ๊บอาการปวดเท่ากับ10เลยตอนนี้ผ่านมาเดือนครึ่งเนี่ยอาการปวดต้องค่อยๆลงมาเรื่อยๆละนะครับอาจเดือนแรกอาจจะมีปวดลงเหนืออยู่บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกก็จะต้องปวดลดลงนะครับคำถามที่ว่าจะเดินต่อไปได้ไหมก็เดินได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตตัวที่เข่าที่ข้อเข่าที่ผ่าตัดมาครับเกิดมีอาการอักเสบเกิดขึ้นปวดบวมแดงร้อนนะครับหรือดีปวดมากกว่าปกติที่เคยปวดอันนี้ต้องไปให้คุณหมอกระดูกช่วยดูแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงข้อเข่าเทียมตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับกับว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถเดินได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นการออกกำลังกายแต่ว่ายังไม่ให้วิ่งนะฮะในช่วงนี้ให้เดินอย่างเดียวไปก่อนนะครับ
0: คล้ายๆกับคุณสมศรีเลยฮะอายุ82หัวเข่าเสื่อมผ่าตัดมาแล้ว1เดือนเมื่อไหร่จะออกกำลังกายได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าฮะอาจารย
2: ์เมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าอันนี้บอกยากต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายนะครับคือถ้าหลังผ่าตัดแล้วพักสักประมาณ 1-3 เดือนแล้วการเดินแล้วไม่มีอาการปวดเลยนะครับสามารถค่อยๆเอาเครื่องช่วยเดินเนี่ยออกได้ลองเดินดูระยะสั้นๆก่อนครับว่าถ้าไม่ใช่ไม้เท้า
0: ครับ
2: เดินแค่ประมาณ 5-10 เมตรในบ้านไม่ปวดอ่ะก็ลองเดินดูแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกอ่ะยังต้องใช้อยู่เพราะว่าถ้าเกิดเดินไกลๆจะทำให้กระตุ้นให้มีอาการปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกยากบางคนหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้ไม้เท้าไปเรื่อยๆแต่ว่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยช่วยทำให้ไม่มีอาการปวดมากๆในช่วงการเดินนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปว่าเมื่อไหร่จะเลิกใช้ไม้เท้าได้ครับ
0: อาจจะค่อยๆขยับระยะนะอาจารย์ช่วงแรกอาจจะ5เมตรก่อนพอ5เมตรไม่มีอะไรก็

0: เป็น10 เมตร15 เมตรแล้วก็ค่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีอาการก็หยุดได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ใช่ครับ
0: อืมนะฮะคุณไพลินสอบถามมาให้คุณแม่นะครับเรื่องสมองเสื่อมคุณไพลินบอกว่าคุณแม่อายุ92นะฮะอยากทราบว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเป็นกรรม

0: บอกได้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นสมองเสื่อมที่อายุ92อันนี้เป็นตามวัยนะคะคือเราต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมอันนึงที่สำคัญมากคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดภาวะสมองเสื่อมจะมีมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นนะคะแต่ถ้าเราเทียบคนที่90กับคนที่70คนที่90มีโอกาสที่จะเกิดมากกว่าฟังดูโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะส่วนถ้าอยากจะให้คุณแม่มาพบคุณหมอนะคะก็พบได้ตั้งแต่อายุรแพทย์ผู้สูงอายุนะคะอายุรแพทย์ระบบประสาทค่ะหรือจิตแพทย์ก็ได้ค่ะ
1: ควรมาไหมฮะอาจารย์หรือว่าเราควรจะดูแลคุณแม่ยังไงก่อนเบื้องต้นไหมฮะ
0: เบื้องต้นคงต้องดูก่อนว่าอะไรที่ทำให้คิดว่าคุณแม่น่าจะมีภาวะสมองเสื่อมมีการถดถอยเรื่องของการทำงานสมองในด้านไหนแล้วเราลองดูว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไหมนะคะถ้าโรคประจำตัวเยอะมากค่ะอายุ92ผู้ป่วยอาจจะไม่ใช่เราเรียกแคนดิเดตสำหรับการใช้ยาการดูแลเบื้องต้นอาจจะเป็นการไม่ใช้ยาเป็นหลักซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะคุยกันได้หรือว่ามาสอบถามวิธีการดูแลได้หรือถ้าคุณแม่92แต่แข็งแรงสุดๆมีเรื่องภาวะสมองเสื่อมอย่างเดียวอันนี้การใช้ยาก็อาจจะช่วยต้องบอกว่ายาทุกชนิดมีผลข้างเคียงและมีข้อควรระวังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งน้ำหนักว่าผู้ป่วยรายใดเนี่ยเหมาะกับการใช้ยาหรือไม่ใช้ยาแต่ถ้ารู้สึกไม่สบายใจพามาตรวจเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็หลากหลายคำถามนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมกันด้วยนะฮะถ้าเกิดคำถามไหนถามไม่ทันต้องขอไปจริงๆนะเดี๋ยวรายการเราจะพยายามเก็บรวบรวมคำถามไว้นะฮะแล้วก็อาจจะมาถามในวันต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พีทและอาจารย์เบิร์ดด้วยนะครับวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับหมอกฤษฎาสกิทาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสำหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

็นไงบ้างครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊าแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่

รตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

0: ็นยังไงกันแน
1: ่นี่ก็เป็นด้านหน้าของตึกนะคะคุณสาลิตส่วนกระจกเนี่ยเราจะติดทั้งหมดรอบด้านเลยจะได้เห็นวิวทั่วส่วนด้านบนดาดฟ้านู่นนะคะเราทำเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะส่วนชั้นเนี้ยจะเป็นชั้น VIP ค่ะคุณ
2: พ่อก่อนนี่มาอะไรเนี่ยคะคุณทำไมไม่ใช่แบบที่เราคุยไว้ตั้งแต่แรกอะ
3: นี่ก็ตามแบบนี่ไงคะ
2: ตามที่ไหนคุณผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากได้โครงสร้างของตึกเนี่ย11เหลี่ยมอีกอย่างนะผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากให้เป็นตึก300ชั้น300ชั้นคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอผมย้ำหลายรอบแล้วโครงการ 1,000 ล้านของผมเนี่ยผมต้องลงทุนขนาดไหนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฮะ
3: แต่ว่า
2: ไปไม่อยากเจอคุณแล้วเอาไปไม่ต้องมาเห็นหน้าอีกนะ
1: สวัสดีค่ะ
4: โอ๊ย
3: เป็นไรคะ
2: ปวดหัวเครียดเพราะมีลูกน้องหุยควยแบบคุณเนี่ย
5: แน่ใจนะคะว่าปวดหัวเพราะเครียดไม่ได้ปวดหัวเพราะเป็นไมเกรนอ่ะ
2: เฮ้ยนี่ใครเนี่ยฮะเข้ามาทำไมในโปรเจกต์พันล้านของผมเนี่ย
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
1: คุณพยาบาลคะปวดหัวไมเกรนนี่ต่างจากปวดหัวธรรมดายังไงหรอคะ
5: ปวดหัวไมเกรนเนี่ยเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะที่มีอาการปวดหัวกำเริบเป็นพักๆค่ะวิธีสังเกตการปวดหัวแบบไมเกรนนะคะผู้ป่วยเนี่ยมักจะปวดหัวข้างเดียวโดยมากจะปวดอยู่บริเวณขมับแล้วก็เบ้าตาค่ะอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารตาไม่สู้แสงร่วมด้วยค่ะ
2: ใช่เลยครับอาการผมเป็นอย่างนี้เลยครับว่าแต่มันเกิดจากความเครียดใช่ไหมครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นไมเกรนนะคะแต่คนที่เป็นไมเกรนนั่นแหละเวลาเครียดจะมีอาการกำเริบค่ะแต่ปัจจัยที่กระตุ้นทำให้เกิดไมเกรนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนก็จะทำให้เรามีอาการไมเกรนได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยจะถูกกระตุ้นทางประสาทสัมผัสเช่นแสงที่จ้าเกินไปเสียงที่ดังมีกลิ่นฉุนกลิ่นบุหรี
1: ่แล้วมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เป็นไมเกรน
5: ต้องทราบค่ะว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะ2ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอค่ะแต่ห้ามนอนมากจนเกินไปนะคะพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาให้มากที่สุดค่ะ3นะคะหยุดพักนะคะเมื่อมีอาการปวดหัวถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรพยายามพักผ่อนในห้องเงียบๆมืดๆนะคะร่วมกับการประคบเย็นบริเวณต้นคอหรือจะนวดบริเวณที่ปวดก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะอันที่4ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งจะทำให้ลดความถี่ของการปวดหัวไมเกรนได้ด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวผมจะลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับ
5: ค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วจันก็ทำปุ๊บพอจันหยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วจันก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ไม่จำไม่ได้ว่าแว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะจ๊ะหลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสักสองรอบเป็นสโตรกสักสองรอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติด นะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะอย่างเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จะมีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้จันแย่ลงได
0: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
1: ้
0: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมอง
1: สภาพเหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
0: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
1: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีพลาสติกซิตี้มีการปรับตัวต้องบอกอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตาพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็นสโตรกเองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
0: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
1: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมันมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอาสองเรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
1: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่สอง process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
0: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
1: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได้
0: ช็อกโกแลต
1: ก็จะเป็นอันที่อาจารย์ชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฮะ
1: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
0: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้ว ว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
1: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
0: ่
1: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
0: อ
1: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
0: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
1: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
0: ๆ
1: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่เขาจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
1: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนึงที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
0: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
1: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
0: ม
1: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจันยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายจันจะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
0: ๆ
1: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจันกินน้ำตาลเข้าไปจันรู้สึกสดชื่นจันรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารดังนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
0: ้
1: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอด ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกว่าถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้
0: ออ
1: ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่อาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
0: ่อ
1: ันที่2พอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่2ก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
1: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
0: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
1: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
0: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
1: เป็นแคปซูลโอเค
0: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไปเจ้าแปะกล้วยหรอเนี่ย
1: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
0: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
1: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
0: ครับ
1: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ย มันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่สองก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
0: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
1: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวาน หรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
0: ม
1: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
0: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับ ทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
1: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็เหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2 ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
0: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
1: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่าง
1: เงี้ยใช่ใช่ค่ะอาจารย์เล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
1: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะงั้นโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
0: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
1: ค่ะ
0: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
1: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทานให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
0: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
1: ้
0: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานมีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.เพื่อจะได้ ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
1: ยินดีค่ะ
0: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะคร
1: ับ ยินดีค่ะ
0: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

รู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2500 เฮิรตซ์ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัยรู้หรือไม่หูของเรารับคลื่นความถี่เสียงได้ตั้งแต่20ถึง 2500 เฮิรตซ์หูของเรารับคลื่นเสียงได้ตั้งแต่20ถึง2500

0: ซึ่งพออายุมากขึ้นก็จะเสื่อมลงไปตามวัย
1: โดยปกติคนเรารับเสียงได้จากคลื่นเสียงที่ผ่านจากอากาศเข้าสู่หูชั้นนอกหูชั้นกลางและหูชั้นในตามลำดับโดยในหูชั้นในนั้นเรามีอวัยวะรับเสียงรูปก้นหอยโดยที่ตำแหน่งที่รับความถี่สูงจะเป็นตำแหน่งที่ได้รับการสั่นสะเทือนก่อนจึงทำให้เสื่อมเร็วกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อเราอายุมากขึ้นจะสูญเสียการได้ยินที่ความถี่สูงก่อนความถี่ต่ำค่ะ
0: เรามาลองดูกันไหมว่าหูเราอ่ะได้ยินถึงความถี่ที่เท่าไหร่มาลองเลย

0: เป็นไงฮะไม่ได้ยินตั้งแต่แรกๆแล้วโอ้ยไปหาหมอเถอะแบบนี้
1: เราอาจมีวิธีดูแลหูเพื่อป้องกันให้ความเสื่อมเกิดช้าลงได้โดยการหลีกเลี่ยงการฟังเสียงดังหลีกเลี่ยงการใส่หูฟังระวังการกระแทกที่หูและหากรู้สึกว่าเรามีการได้ยินแย่ลงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เป็นรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: มาใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำแต่มันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: อา
0: บานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบหนึ่งของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับ

0: เช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
1: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอามันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉันก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจะเราไม่เรา

0: จำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้า านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างงี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่านี่คือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่ ข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์

0: การณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาเลยตั้งแต่แรก

0: กับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เข้าเข้าเข้าเข้า
1: ได้ยัง
2: หลายๆคนคงติดการขนมขบเคี้ยวระหว่างการเชียร์กีฬาหรือดูทีวีต่างๆซึ่งอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพในกรณีที่มีโรคไตเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูสแน็คเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
3: ยิ้มๆๆคร
2: ับ

เสร็จไปแล้วนะครับซูกินี่กรุบกรอบทำเองง่ายอร่อยได้ที่บ้านนะครับจริงๆแล้วโซเดียมมีแฝงอยู่ในอาหารต่างๆมากมายเช่นเจ้านี่มีถึง 2,400 มิลลิกรัมทั้งถุงเพราะฉะนั้นปริมาณเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแน่ๆเอาไหมโซเดียมแฝงไม่ได้มีเฉพาะอาหารเค็มที่เรารู้จักกันโซเดียมแฝงยังอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นๆเรามาดูกันว่า5อันดับที่มีปริมาณโซเดียมแฝงมีอะไรบ้างอันดับ5อาหารที่ปรุงรสแปรรูปทั้งหลายอันดับ4ขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอันดับ3ของหมักดองของหมักดองเกลือเป็นส่วนผสมในการทำอันดับ2อาหารแห้งต่างๆก็มีโซเดียมแฝงอยู่ในปริมาณที่เยอะส่วนอันดับ1ซอสปรุงรสต่างๆเพราะฉะนั้นควรที่จะระวังไว้ด้วยนะครับเราต้องระวังอาหารที่มีโซเดียมแฝงเพราะเรื่องไตต้องไว้ใจหมอ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: วัสดีนะจะได้เห็น
1: ว่าอะไร
0: เอ้าเอ้ยเอ้าเอ้ยปวดโอ้ยสวัสดีตอนเช้า
1: ไป
0: จะร
1: ี
0: บไปไหน
1: โอ้โหเดี๋ยวก็เหยียบพี่แบนซะเลยนี่ตอนนี
0: ้รีบคุยกันก่อนไปไหนแล้ว
2: จะไปเข้าห้องน้ำ
0: อะไรบ้านไม่มีห้องน้ำเลยไงต้องมาใช้ห้องน้ำที่ออฟฟิศนี่มันเปลืองน้ำรู้ไหมเราต้องช่วยกันประหยัดคุณน้ำตาลปากบอกมาน
2: ี่นะถ้ายืนคุยกันอีกนานนะรับรองพวกพี่จะได้กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ
1: เลยพี่ผมว่าให้อ้วนรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนเถอะเกิดมีอะไรลาดตรงนี้นะผมว่าอียังเช้าอยู่ด้วยพี่เชิญครับอ้วนอ้วนไปเลยครับไปเลย
0: ไปเลยฮะเออมันไปโดนตัวไหนมาวะ

0: ้นต่ำนะ
1: พี่
0: แน่นอนโอ้โหขนาดนั้นเฮ้ยออกแล้วเว้ยไปกินอะไรมาวะต้องรีบต้องรีบข้อมูลออกมาแน่โอ้โหเฮ้ยสภาพ
2: พี่พี
0: ่ฮะ
2: ช่วยอ้วนหน่อยเป็นไปโต๊ะทำงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: บ้าเปล่าไม่ได้หนักขนาดมั้ง
2: พี่อันนี้เรื่องจริง
0: อ๋อยังไงเนี่ย
2: ฮะโอ้โหมันเหมือนมันจะมาอีกแล้วไป
3: ยิงเข้าไป
2: ไวแล้ว
0: มาแล้วครับมาแล้วอ้าว
3: โอ้โหดูสภาพ
0: เฮ้ยอ้วน
3: เป็นอะไรบ้างไหม
0: เฮ้ย
4: อ้วนเป็นอะไรเนี่ย
5: ไปดูนี่ฮะ
4: ท้องเสียปะเนี่ยฮะ
5: เดี๋ยวไปเอายาให
4: ้
5: ไหม
4: ป้าไปเอายาให
0: ้หน่อยไป
4: นั่งก่อน
6: เอ้าป้าจะรีบไปไหนคะ
5: จะเอายาไปให้ยายอ้วนค่ะท้องเสียจนหมดแรงอยู่หน้าห้องน้ำอ่ะ
6: เอ้าตายแล้วถ้างั้นรีบไปเลยค่ะท้องเสียขนาดนั้นนี่ร่างกายคงขาดน้ำมากแล้วนะคะดีๆนะคะเดินดีๆค่ะเป็นกันทุกวันอ้วนเป็นไงบ้างเนี่ย
2: คุณน้ำตาล
6: เข้าห้องน้ำไปกี่รอบแล้วเนี่ยฮะ
2: โอ้โหนี่ถ้าไม่นับที่แบบว่าจากที่บ้านเนี่ยนะก็10รอบแล้วค่ะตอนแรกถ่ายธรรมดาต่อไปอ่ะถ่ายเป็นของเหลวส่วนตอนนี้นะเหมือนน้ำไหลโจ๊ก
0: ไม่อยากจะได้สั่ง
4: นี่ถามจริงๆนะไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยฮะถึงเป็นแบบนี้เนี่ย
2: ก็เมื่อวานเพื่อนพาไปกินบุฟเฟ่ทะเลมาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างนี่คือของดีหมดทุกอย่างเลยเป็นไงล่ะตบท้ายด้วยนี่เลยแตงโมอีก2จาน
0: นั่นโอ้โหฟังก็รู้แล้วเกิดพฤติกรรมล้วนเลยตามใจปากไงย่างสุกบ้างดิบบ้างไม่รู้รีบกินกินกินไว้ก่อนแล้วเป็นไงตอนนี้ลำบากช่วงล่างแล้วสิ
2: ใช่เนี่ยก็แล้วเมื่อวานนะอ้วนอ่ะมีอ้วกด้วยแล้ววันนี้แหละเกิดอาการแบบอู้ไม่ไหวจริงๆไปไข้ก็เลยให้ป้าแปลยามาให้สงสัยไม่รู้ป้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
4: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอาการท้องเสียเฉียบพลันนะแบบเนี้ยหรือว่าอาการท้องเสียที่แบบหลังจากกินอาหารไม่ค่อยดีแล้วมันก็มีการถ่ายท้องใช่ไห
0: ม
4: อาการแบบนี้จริงๆแล้วแค่ประมาณ7วันเนี่ยมันก็น่าจะหายไปแล้วแหละก็แค่ให้ยาแก้ปวดท้องไปแล้วก็รวมไปถึงให้เกลือแร่เนี่ยก็น่าจะพอแล้วมั้ง
5: มาแล้วมาแล้วนี่รีบกินข้าว
0: นะ
4: ทางนู้น
5: ตื่นเต้นไง
0: โอ้ย
5: อ้วนนี่อันนี้เกลือแร่อันนี้ยาไอ้เกลือแร่เนี่ยกินที่หมดนะมันจะได้ทดแทนน้ำที่เสียไปอ่ะเออ
2: ค่ะ
5: ดูสิเนี่ยฮะไม่น่ามีชีวิตรอดถึงทุกวันนี้เลยอ
2: ่
5: ะ
2: อ
5: ้าวเยอะแล้วเกิน
2: แล้ว
5: เออนี่พูดถึงโรคท้องร่วงนี่นะหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าโรคอุจจาระร่วง
0: อ
5: ันนี้มันติดต่อกันได้นะระวังไว้เลย
3: อุ้ยแล้วติดต่อทางไหนอะครับ
0: ออนไลน์ได้นะแชทมาได้แล้วก
5: ็ไม่ติดต่อใครหรอกติดต่อกันได้ทางอุจจาระอาเจียนใช่ถ้าเราไปโดนหรือว่าแมลงวันไปกินแล้วแมลงวันเนี้ยก็มากินอาหารเราก็กินอาหารเข้าไปคราวเนี้ย
4: หมายถึงว่าถ้ามันเลี่ยราดหรือว่ามันแบบว่าอาเจียนออกไปแล้วแบบว่าเก็บไม่สะอาดพอแล้วเนี่ยบางทีแมงวันบินไปตอมแล้วเรากำลังจะกินน้ำหลอดเราดันโผล่ขึ้นมาแมงวันเกาะอยู่พอดี
5: แล้วกินแมงวันเข้าไปเขาเนี่ยเป็นเลย
4: ไม่กินแมลงวันสิหรือแค่มาสัมผัสแค่นั้นก็มีเชื้อโรคติดมาแล้วตัวอันตรายได้หรอวะ
2: น่ากลัวโหถ้าเป็นอย่างนี้นะต้องรีบพาอุ้นไปหาหมอดีกว่าตอนนี้เพราะว่ามันเริ่มจะหน้ามืดเพิ่มไปอีกแล้วเนี
4: ่ยไม่เป็นไรก็ถ้าอาการมันยังเป็นแบบนี้เนี่ยพี่ว่ามันยังพอเข้าใจได้ก็กินยาแล้วก็กินเกลือแร่ไปก่อนเผื่อมันดีขึ้นแต่ภายใน24ชั่วโมงอะนะถ้าเกิดว่าอาการมันเริ่มแปลกมากขึ้นหนักขึ้นหรือเรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วกินเกลือแร่ไปแล้วก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่อยไปหาหม
3: อแล้วถ้าเกิดผมเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่บ้านคนเดียวผมจะทำยังไงดีอ่ะพี่
0: มีเพื่อนไหมโทรหาเพื่อนถ้าโทรหาใครไม่โทรหากูก็ได
3: ้โอ้ไม่คิดเลยนะว่าพี่เขาจะคิดได้เนี่ย
0: ใครเขาก็คิดได้มีแกคนเดียวนี่แหละโอ้จะว่าหรือไง
4: แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอาการเป็นแบบนี้เนี่ยพี่มีวิธีป้องกันอยู่คือจริงๆแล้วอ่ะเราก็แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินอาหารให้สะอาดมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วอ่ะก็ดื่มเกลือแร่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้และที่สำคัญอาหารเนี่ยอย่าคิดว่าพอเรากินแล้วมันเป็นเพราะอาหารนู่นนี่นั่นงดอาหารก่อนไหมไม่ได้ร่างกายต้องการวิตามินร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เรา

0: กินเพราะฉะนั้นกินได้แต่ต้องเป็นอาหารอ่อนอาหารอ่อนก็อย่างเช่นพวกโจ๊กข้าวต้
1: ม
0: อาหารที่มันเคี้ยวง่ายสามารถย่อยได้ง่ายเพราะตอนนี้ลำไส้เรากำลังมีปัญหาอยู่
1: พวกกล้วยพวกอ้อยก็พักไว้ก่อน
2: เคี้ยวลำบากเคี้ยวยาก
0: ลำบาก
3: เนี่ยแล้วต่อไปเนี้ยกินอะไรอ่ะเลือกให้ดีๆก่อนอาหารปรุงสุกแล้วก็ร้านอาหารที่แบบมีแมลงวันอยู่ในร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยงไปเดี๋ยวเข้ากินแบบเลือกร้านที่มันสะอาดๆหน่อยและที่สำคัญนะก่อนที่จะกินอาหารล้างมือให้สะอาดซะก่อนแค่นี้เราก็จะป้องกันเชื้อโรคได้แล้วในระดับนึง
2: ฟังไว้แล้วขยะกองขยะเปียกนี้ไม่เอาแล้วนะเห็นออกมาทีไรคุ้ยขยะทุกทีเลยแก
4: ไม่ได้แต่ก็มันอร่อยเลยมัน
5: ไม
4: ่ใ
5: ช่ไอ้นั่นมันลูกหมาข้างออฟฟิศนั่นไม่ใช่ช้างตัวนี้หรอก
2: โอ้แล้วนี่ถือว่าทำไมเนี่ยฉันให้แกกินเกลือแร่เนี่ยฮะกินมันกินได้
4: ได้ๆๆ
0: ก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อย
4: นะคะที่เป็นห่วงน้องกัน
2: ก็จะไม่ให้ห่วงได้ไงนี่เป็นห่วงมากเลยนะ
0: เพราะแผนกเราเนี่ยมันก็มีอยู่4คนเนี่ยไอ้นี่ก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำกราฟิกส่วนแกเนี่ยทำอะไรนะพี่ลืม
5: ทำเลอะเทอะไปเรื่อย
4: ประสานงาน
0: ถ้าไม่มีแกเนี่ยพี่ประสานงานไม่ได้งานของพี่มันต้องเดินงานต้องเดินหน้าลูกน้องมาเป็นอะไรไม่ได้หรอกพี่ห่วงห่วงมาก
2: ๆขอถามคำถามนึงเลยนะ
4: ว่า
2: ตั้งแต่เข้ามายังไม่รู้เลยบริษัททำอะไรคุณน้ำตาบริษัทเราทำอะไรคะ
0: เนี่ยรู้ทุกเรื่องไม่รู้เรื่องบริษัทตัวเองถามจริงเถอะตอนที่สมัครมาเนี่ยต้องการจะเป็นแม่บ้านหรือว่าต้องการจะเป็นเจ้าของบริษัทนะป้าดูรู้ทุกเรื่องเลยถึง
6: หูคุณลาวินแน
0: ่ก็อย่างนี้ตลอดเลยคุณลาวินเป็นใครเนี่ยนะ
2: ตลอดเลย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะครับเราก็จะพูดคุยเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผู้ชมครับมีอยู่โรคหนึ่งเขาว่ากันว่ามักจะมาในช่วงของฤดูร้อนนั่นคือโรคอุจจาระร่วงอ่ะเป็นอย่างไรอาการแค่ไหนเขาเรียกอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกว่าท้องเสียท้องเดินเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้คุยกันเรื่องโรคนี้โรคอุจจาระร่วงบางคนจะเรียกท้องเสียท้องร่วงท้องเดินผมคงมีนิคเนมหลายชื่อมากเลยนะฮะ
1: เอาท้องเสียแล้วกันอุจจาระร่วงจะดูหลายพยางค์ไปหน่อยเดี๋ยวรายการจะไม่จบนะ
0: ฮ
1: ะงั้นแล้วก็สั้นๆท้องเสียแล้วกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าท้องเสียนิยามยังไงเราถือว่าต้องให้ความสนใจนะหรือว่ามันคือเอ็มผิดปกติแล้วนะหลักๆก็คือเราต้องรู้ว่าหนึ่งก็คือถ่ายแล้วก็ปกติตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวันวันหนึ่งนะแล้วก็และที่2คือถ้าเป็นน้ำโจ๊กไปเลยหรือว่ามีมูกเลือดอ
0: ัน
1: นี้คือให้ความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าบางคนแค่ถ่ายเละๆครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่เอานะนั่นก็คือถ้าได้3ครั้งก่อนนะคะนั่นก็ถือว่ามีความสำคัญว่ามันมีเรื่องของท้องเสียนะคะ
0: นะฮะคุณผู้ชมนะฮะถ้าแค่ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะว่าฉันโอ๊ยฉันท้องเสียฉันลางานเลยดีกว่า
1: บางคนครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะแล้วก็มันก็หายของมันเองได้อยู่แล้วนะคะ
0: แต่ถ้า3ครั้งใน1วันก็ต้องคิดแล้วว่าสงสัยฉันจะเป็นโรคท้องเสียแน่นอนเลยนะฮะจากนั้นเบื้องต้นยังไงฮะถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้มุดเราเริ่มถ่ายอุจจาระเหลวหรือติดต่อกัน3ครั้งเริ่มต้นรักษาตัวเองส่วนใหญ่เห็นคนก็มักจะไปซื้อเกลือแร่มาทานเองซื้อยามาทานเองเนี่ยพอช่วยประทังได้ไหมค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็หลักๆเราต้องดูก่อนว่าอาการเราเป็นเยอะไหมนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเบื้องต้นการรักษาเราสามารถทำการรักษาตัวเองได้นะเบื้องต้นเราต้องดูว่าเรากินได้ไหมรับประทานได้ไหมเราเสียน้ำเราถ่ายเสียน้ำออกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะคนมีขึ้นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นคือเรื่องของการขาดน้ำนี่แหละนะครับนั่นคือเราต้องว่าเราดื่มน้ำเกลือแร่พอไหมนะคะอาหารเนี่ยจริงๆคือให้รับประทานอยู่ไม่ต้องงดอาหารแต่ว่าถ้าต้องทำรับประทานอาหารอ่อนๆนะเช่นน้ำซุปหรือว่าข้าวต้มอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการดูแลเบื้องต้นก็คือดูเรื่องของการขาดน้ำกับสารอาหารว่าเพียงพอไหมนะคะแล้วบางคนอาจจะเป็นครั้งเดียว2ครั้งก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปพบแพทย์นะแต่ถ้าบางคนถ้าบางคนท้องเสียเยอะเป็น10ครั้งนะหรือว่าบางคนเสียน้ำเป็นลิตรเลยแล้วก็เรารับประทานที่ไม่ทันเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วก็เพื่อประเมินสาเหตุแล้วก็จะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับ

0: ยส่วนใหญ่ก็คือการถ่ายอุจจาระบ่อยมันมีอาการอื่นที่ควบคู่กันไปไหมฮะกับโรคท้องเสีย
1: ก็อาการอื่นที่นอกจากเรื่องของท้องเสียนะคะก็จะมีเรื่องของบางคนมีไข้ได้นะร่วมด้วยนะคะ
0: มีไข้เหรอ
1: ใช่ค่ะบางคนมีปวดท้องเหมือนปวดมวนท้องได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนได้นะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาการของระบบทางเดินอาหาร
0: คุณหมอครับอาการของโรคอุจจาระโรคหนึ่งท้องเสียเนี่ยมันมีเป็นระยะเหมือนหรือเป็นเลเวลไหมฮะ
1: ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะ
0: ค
1: ะกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มอาการที่มาด้วยอาการของอาเจียนเด่นคือคลื่นไส้อาเจียนแต่ว่าท้องเสียเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดจากตัวสารพิษที่ตัวแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยมันสร้างออกมาคือไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อจริงๆนะ
0: ค
1: ะนั้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากอาการทำให้เกิดขึ้นการคลื่นไส้อาเจียนเป็นหลักนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะมีการท้องเสียเป็นหลักนะคะบางคนท้องเสียเป็นน้ำโจ๊กเลยเป็นน้ำซาวข้าวเลยบางคนอุจจาระเป็นมูกเป็นเลือดนะรวมถึงมีเรื่องของปวดเบ่งมีเรื่องของถ่ายไม่สุดได้บางคนอาจจะผ่านจะเคยได้ยินเรื่องของปวดบิดเชื้อบิดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยตรงได
0: ้
1: นะคะพวกนี้อาจจะมีการเรื่องของท้องเสียเด่นเป็นหลักนะคะมันอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออาเจียนเด่นหรือว่าท้องเสียเด่นนะเกิดจากเชื้อโรคโดยตรงหรือเกิดจากตัวสารพิษที่เชื้อโรคมันสร้างขึ้นมา
0: ครับก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละอาการด้วยนะฮะคุณหมอครับขั้นรุนแรงจริงๆเนี่ยผมบอกก็เคยมีข่าวว่าถึงเสียชีวิตก็มี
1: แ
0: ล้วฮะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเรื่องของบางคนถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะเป็น2ส่วนส่วนแรกคือการขาดน้ำเพราะว
0: ่า
1: ถ้าเราเสียน้ำออกไปใช่ไหมบางคนถ่ายเป็นลิตรเลยก็มีนะฮะถ่ายแบบบางคนเกาะห้องน้ำ
0: เ
1: กาะโถส้วมเลยทั้งอาเจียนทั้งถ่ายด้วยนะ
0: คือ
1: แล้วก็จะเสียน้ำไปกับทางอาเจียนด้วยแล้วก็เสียน้ำไปกับการถ่ายด้วยนะคะอันที่สองคือเรื่องของการติดเชื้อนี่แหละนะคะเพราะเชื้อบางเชื้อก็อาจจะรุนแรงทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นที่เราอาจจะเคยได้ยินเพิ่งได้ยินข่าวไปเช่นก็คือการติดเชื้อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นอีโคไลเนี่ยก็เป็นการติดเชื้อที่อยู่ในผักสลัดชนิดหนึ่งนะคะก็คือเกิดมาจากคาดว่าเกิดมาจากการใช้น้ำหรือว่าปุ๋ยที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่แล้วก็ผักก็ถูกส่งต่อไปในหลายร้านในหลายรัฐก็เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อได้ก็มีคนเสียชีวิตนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียและทำให้เกิดการท้องเสียเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็คือในรายที่รุนแรงเราก็มีนะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะถ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นเช่นในเด็กเล็กๆหรือว่าในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมก็จะส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากได้แต่ถ้าเป็นสาวออฟฟิศคนทำงานออฟฟิศธรรมดาซึ่งแข็งแรงก็โอกาสน้อยที่จะเป็นรุนแรงถึงเสียชีวิตนะคะ
0: สาเหตุหลักๆส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือมาจากอาหาร
1: ใช่
0: มีด้านอื่นไหมคุณหมอ
1: ก็อุจจาระร่วงหรือท้องเสียเนี่ยที่จะเกิดได้คือกิน
0: การกินการเอาเข้าไป
1: การเข้าไปแต่ว่าคือแบบว่าไอ้ที่เอาเข้าไปเนี่ยก็คือหลักๆคือการที่ไม่สุกไม่สะอาดและมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคอยู่อันนั้นก็คือได้ตั้งแต่เช่นเรารับประทานอาหารที่อาหารที่เอามาคือไม่สุกไหม
0: ครับ
1: หรือบางคนสุกแต่ทิ้งไว้นานจนกระทั่งเชื้อโรคมันเริ่มเจริญเติบโตหรือว่าเชื้อโรคมีการแบ่งตัวนะคะหรือบางคนสุกแล้วคิดว่าอาหารสะอาดแล้วแต่มือไม่ล้าง
0: โอ้ของเราเนี่ยนะ
1: มันก็คือเชื้อโรคอาจจะอยู่ที่มือเราก็ได้นะคะก
0: ็
1: ไปหยิบกินก็เข้าปากไปได้นะคะแล้วก็มือมาจากได้หลายขั้นตอนแต่ตัวอาหารเองนะคะรวมถึงการก่อนปรุงการปรุงอาหารมาแล้วการที่เรากินมือเราสะอาดไหมที่ปนเปื้อนเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นหลายๆส่วนหลายๆขั้นตอนที่สามารถเป็นทั้งช่องทางของเชื้อที่เราจะเอาเข้าปาก
0: ครับ
1: ได้นะคะ
0: แล้วก็มีอยู่เรื่องนึงซึ่งหลายคนก็พูดถึงว่าเวลาเราทานอาหารในปัจจุบันคนทำงานออฟฟิศเนี่ยการซื้อน้ำน้ำปั่นน้ำแข็งใสหรือน้ำอะไรมาดื่มเนี่ยแล้วก็พบว่าหลายครั้งเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วท้องเสีย
1: ค่ะ
0: ก็น่าจะมาจาก
1: ค่ะหลักๆก็อาจจะเป็นหนึ่งจากตัวน้ำแข็งไหม
0: น้ำแข็ง
1: ใช่เพราะว่าน้ำแข็งอย่างเช่นตอนนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมเพราะว่าเราต้องรู้ว่าน้ำแข็งคือเขามาส่งยังไงนะบางทีคุณพาจะเคยเห็นบางทีก็แบกกระสอบมาบางท
0: ี
1: ขนมาเป็นก้อนแบบถือกันเฉย
0: ๆถือเลยนะ
1: เลยนะคะ
0: พื้นรถ
1: ก็มีใช่ไหมรถกระบะหรือรถอะไรมาขนน้ำแข็งนี่คือช่วงของขนส่งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปคือเรื่องของตั้งแต่กระบวนการผลิตต่างหากนะว่าเช่นเอาน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดหรือเปล่าขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งสะอาดไหมนะคะรวมถึงการขนส่งเมื่อกี้จนทั้งมาถึงที่ร้านนะเพราะนั้นคือในส่วนแรกคือเรื่องของน้ำแข็งนะคะอันที่สองคือซื้อมาดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ไหมบางคนน้ำผลไม้นะคะปั่นไม่ปั่นก็ว่าไปเพราะนั้นมันจะมีบางอย่างเช่นผลไม้ที่เอามาก็คือสะอาดไหมล้างไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เชื้อมันสามารถ ปนเปื้อนได้นอกจากส่วนน้ำแข็งแล้วคือส่วนผลไม้นี่แหละที่มันจะเข้ามาร่างกายเราได
0: ้ครับนะคะนะฮะอีกหนึ่งเรื่องคือนอกจากน้ำแข็งแล้วปาร์ตี้ครับปิ้งย่างคุณหมอมีผลไหมฮะบางครั้ง
1: ก็หลักๆก็คือเรื่องของสุกมันถ้าเราสุกเนี่ยมันก็คือจะโอเค
0: ต้องให้สุกไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะมันบางคนชอบดิบๆ ด้วยแล้วก็ยังไม่ทันสุกเพราะนั้นเชื้อโรคมันก็อันที่ยังดิบอยู่มันก็มาปนเปื้อนง่ายเปื้อนตะเกียบเปื้อนอะไรเราก
0: ็
1: กินเข้าไปมันก็เข้าทางการกินเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็คือต้องสุกปิ้งย่างทานได้แต่ว่าต้องสุก
0: ต้องสุกนะคะคุณหมอช่วงท้ายนี้ผมเชื่อว่าคนออฟฟิศหลายคนเนี่ยอยู่กับการทำงานแล้วก็ต้องช่วงกลางวันก็ไปผ่านตลาดต้องแวะซื้อสิ่งที่อยากกินมาล่อลวงมากเราจะระวังตัวยังไงดีฮะ
1: หลักๆนะคะคาถา3อย่าง
0: คาถานะ
1: คาถาสามอย่างนะคะกินร้อน
0: กินร้อน
1: ช้อนกลาง
0: ช้อนกลาง
1: ล้างมือ
0: ล้างมือ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นคาถาที่จริงๆไม่ใช่กับโรคอุจจาระร่วงท้องเสียเท่านั้นจริงในหลายๆโรคก็สามารถใช้คาถา3อย่างนี้ได้นะกินร้อนแล้วก็ต้องกินของสุกก
0: ิน
1: ของใหม่ๆนะคะเพราะว่าการที่เรากินของที่ไม่สุกรวมถึงที่อาจจะบางทีสุกแล้วแต่เย็นทิ้งไว้นะเชื้อโรคมันก็ก่อตัวขึ้นมาได้นะคะช้อนกลางเพราะนั้นบางทีก็คือเราบางคนใช้มือแน่นอนก็ไม่สะอาดอยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องใช้ช้อนซ่อมนะรวมถึงการใช้ช้อนกลางเนี่ยก็ลดการติดเชื้อโรคในระหว่างเพื่อนฝูงบางคนเพื่อนคนนึงอาจจะเป็นติดเชื้ออะไรอยู่บางอย่างหรือเปล่านะแล้วเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางเพราะนั้นก็คือเกิดการส่งต่อของเชื้ออย่างเช่นการทำงานออฟฟิศบางคนก็กินข้าวร่วมกันกินจานร่วมกันนะคะบางคนบอกเอ้ยรังเกียจหรือเปล่าทำไมต้องใช้ช้อนกลางนะ
0: จริงเป็นพวกเดียวกันนี
1: ่จริงอันนี้เรากินแก้วน้ำเดียวกันอีกนะเพราะจริงเราก็ควรอย่างเช่นแก้วน้ำก็ต้องแยกช้อนกลางก็ควรทำให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของล้างมือนะเพราะนั้นบางทีเราก็หยิบจับอะไรที่อาจจะสกปรกนะแล้วก็มาหยิบอาหารก็เข้าปากไปเรียบร้อยนะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะคือทำให้ติดเป็นนิสัยก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะ
0: ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ

0: รคอุจจาระร่วงหรือท้องเสียท้องเสียก็คือภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติตั้งแต่3ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าใน1วันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเป็นมูกเลือด1ครั้งอาจมีอาเจียนร่วมด้วยโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจากการกินอาหารและดื่มน้ำไม่สะอาดการไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารการเตรียมหรือปรุงอาหารและภาชนะสกปรกมีเชื้อโรคปะปนอาการจะมีการถ่ายอุจจาระเหลวผิดปกติและมักมีอาการปวดท้องร่วมด้วยคลื่นไส้อาเจียนอาจมีการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวในทารกและเด็กเล็กๆอาจมีไข้ต่ำๆร่วมด้วยโดยทั่วไปจะมีอาการอยู่ 1-6 วันหนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีโอกาสเป็นโรคอุจจาระร่วงง่ายมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตกันข้างนอกตั้งแต่เช้าจรดมืดอาหารคาวอาหารหวานอาหารว่างเครื่องดื่มซื้อข้างนอกหมดสิ่งที่ต้องระวังคือการกินของสดต้องระวังให้มากเลยค่ะเพราะของสดที่กำลังจะเน่าเสียแล้วเอามากินสดๆของสุกๆดิบๆพิษร้ายแรงมากเช่นส้มตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาต้องระวังให้มากท้องเสียกันมาเยอะแล้วการรักษาเบื้องต้นด้วยการดื่มน้ำหรือน้ำเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการถ่ายเหลวไม่ควรงดอาหารนะคะแต่ควรกินอาหารที่ย่อยง่ายเช่นน้ำแกงน้ำซุปและข้าวต้มสำหรับเด็กที่ยังกินนมให้กินต่อไปสำหรับรายที่กินนมผสมให้แบ่งกินครึ่งหนึ่งสลับกับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ที่สำคัญหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้เก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นซึ่งอาจทำให้อาการแย่ลงได้นอกจากนี้ในเด็กเล็กการใช้ยาหยุดถ่ายเกินขนาดจะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและส่วนกลางการหายใจทำให้เสียชีวิตได้
1: เนี่ยพี่ปักรู้ไหมตอนนี้นะโอ้โหมีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่มาเพียบเลยแต่แบบตัวแค่นี้คือจะซื้อมาใส่ก็กลัวจะปิ้น
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อที่กลัวปิ้นนี่คือพุงใช่ไหม
1: อ่ะตอกย้ำกันเข้าไป

0: ไปหาคุณหมอช่วยดีกว่า
1: คุณหมอขา
2: ขา
3: น้ำตามีปัญหาใหญ่เลยคร
2: ับ ทำไมหรอ
3: คือมันมีปัญหาใหญ่เกินเสื้อเลย
1: ย้ำเข้าไปคือตอนนี้ค่ะน้ำตาหน่อยอยากได้เสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สวยๆมาเพียบเลยค่ะแต่ว่าตัวมันเล็กมากจะสั่งมาใส่ก็กลัวจะปริ้นนะคะหมอช่วยด้วยค่ะ
2: ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ได้ยินบ่อยมากในสาวๆที่อยากใส่ชุดเสื้อผ้าสวยๆแต่ว่าเนื้อสีข้างปริ้นใช่ไหมคะนั้นหมอมีค่าออกกำลังกายง่ายๆมาแนะนำดีกว่าเนาะสามารถทำได้ระหว่างวันทำงานไปด้วยอยากออกกำลังกายก็ทำได้เลยท่าแรกก็ท่าจะเป็นนั่งทำงานหรือยืนก็ได้นะคะแล้วก็ดันมือพนมมือสองข้างแล้วก็ดันมือเข้าหากันเราจะรู้สึกว่ามีการเกร็งที่ตรงบริเวณสี่ข้างใช่ไหมสองข้างใช่เกร็งข้างไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนแล้วก็พักแป๊บนึงให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็ทำใหม่ทำสัก10ครั้ง
1: โอเค
2: ใช่ก็สามารถที่ทำว่างๆระหว่างที่ทำงานใช่ไหมคะ
3: อ
2: ๋
3: อเซตละ10
2: นี่โอเคเนาะอันนี้ยังง่ายอยู่ง่ายอยู่ขอแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเรานั่งทำงานแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยแหละแต่ว่าแนะนำว่าควรเป็นเก้าอี้ที่แข็งนิดนึงนั่งบนเก้าอี้เลยค่ะ
1: พี่ก่อนเลย
2: ใช่แล้วนี่ก็อยากออกกำลังกายปุ๊บก็เอามือยันตรงเก้าอี้ไหนตรงไหนโอเคแล้วก็ยกตัวลอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอโอ้ยนี่เก่งมากอันนี้คือถ้าเกิดตัวลอยได้นี่คือถือว่าแรงกำลังแขนแล้วก็กำลังกล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยดีเลยซึ่งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระชับ
3: มันเป็นปัญหาคุณ
1: ต้องลอง
2: แล้วก็พออาจจะเกรงข้างไว้นับ1ถึง5ก็ได้ถ้ายังไม่ไหวใช่ก็ทำเป็นเซตละ10ครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแต่ในช่วงแรกบางคนทำแล้วจะยกตัวไม่ขึ้นหมอเองเหมือนทำไม่ค่อยขึ้นเลยต้องถ้าไม่ขึ้นเนี่ยก็คือคิดแค่เอาแค่ดันตัวยันตัวคิดจะยันตัวขึ้นให้เรารู้สึกว่าเกรงต้นแขนแล้วก็สี่ข้างด้านข้างเอาอีกสักท่าไหม
4: ดีครับ
2: อีกสักท่าก็เอาเป็นหันหลังกับเก้าอี้ก็ได้แล้วก็ยันตัวขึ้นหันหลังให้กับเก้าอี้แล้วก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยื่นตัวไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็คิดจะหย่อนก้นลงแล้วก็เอายกขึ้น
3: เหมือนซิทอัพด้านหลัง
2: ใช
3: ่ดันพื้นด้านหลัง
2: ใช่อันนี้ก็จะได้แผ่นหลังด้วยแล้วก็ได้แถมไปถึงขาเลยทำอย่างนี้เหมือนการติดครั้ง
1: ใช่ตรงนี้ด้วย
2: ใช่ก็จะได้แขนเล็กแล้วก็สี่ข้างด้วยปีกด้านหลัง
1: หูยนี่ถ้าน้ำตาลเอาถ้าออกกำลังกายพวกนี้นะคะไปออกทุกวันเนี่ยน้ำตาลต้องใส่ชุดสวยๆได้แน่เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: แน่นอนค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับสาวๆพอฟิสนะคะก็คือเวลาเราทำงานเนี่ยเราอยากทำงานอย่างเดียวเราต้องสวยด้วยนะคะต้องแข็งแรงสุขภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่างๆก็แบ่งเวลานิดนึงมาออกกำลังกายซึ่งถ้าที่ให้ไปก็สามารถทำได้ง่ายๆที่ทำงานเลยนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรเลยนะคะเพื่อให้เรามีรูปร่างที่ดีกระชับนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
3: วันนี้ได้ไปแล้ว3ท่านะสำหรับท่าที่ใช้ในการออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องโรคของออฟฟิศซินโดรมนะครับต่อไปจะมีท่าอะไรมาให้ทำตามอีกติดตามนะครับ
5: มีคนไข้จำนวนมากนะครับที่เข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการหรือว่าไม่รู้ตัวการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นลักษณะการทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเนี่ยครับในคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็คือมีโซเดียมสูงกว่าปกตินะครับอาหารที่มีรสหวานหรือมีไขมันเยอะพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคเบาหวานในอนาคตก็จะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้คนไข้มีอะไรจะมาปรึกษาหมอหรือครับ
6: คือพอดีผมไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้วก็พบเกี่ยวกับว่ามีค่าไตมันเสื่อมแล้วก็เกี่ยวกับความดันสูงครับก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยผมควรจะรับประทานอาหารยังไงดีเพื่อควบคุมเกี่ยวกับค่าไตแล้วก็พวกความดันนะครับ
5: การเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นดังนั้นอาหารเนี่ยที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็จะมี การปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำปลาจากเกลือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำมันหอยที่ใช้กันแพร่หลายในครัวเรือนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยทานเป็นอาหารจำพวกอะไรบ้างครับ
6: ก็จะเป็นพวกข้าวแกงอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยว
5: แล้วทานพวกของหวานของมันของเค็มอะไรพวกนี้ไหม
6: ก็มีทานบ้างครับ
5: ที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดรวมทั้งอาหารพวกอาหารแปรรูปต่างๆหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแฮมไส้กรอกโบโลน่าเบคอนอาหารแช่แข็งหรือว่าเป็นพวกข้าวกล่องแช่แข็งก็มีผลต่อทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นคือวันนี้เนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าความดันโลหิตเนี่ยสูงจริงนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยประมาณสัก170นะครับค่าไตเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับเป็นไตเรื้อรังนะครับนอกจากอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องระวังอาหารที่มีเกลือแร่บางอย่างสูงนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมเนื่องจากคนไข้ที่ไตเรื้อรังเนี่ยจะมีการขับโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่อื่นเนี่ยได้น้อยลงดังนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยก็จะมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงและมีผลต่อการทำงานของหัวใจอีกตัวนึงก็คือฟอสฟอรัสนะครับโดยที่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักถ้าเกิดไตทำงานลดลงเนี่ยฟอสฟอรัสในร่างกายก็จะคลั่งนะก็จะมีอาการทำให้เกิดอาการคันหรือว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางหักง่ายก็จะทำให้การทำงานของสมดุลร่างกายเนี่ยผิดปกติไปไตที่วายเนี่ยก็จะมีอาการที่มากขึ้นครับหมอก็จะแนะนำเรื่องยาเนี่ยควรจะทานยาตามที่แพทย์เป็นคนปรับยาให้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยจะนัดมาเจาะเลือดเป็นประจำนะครับจะได้ดูผลเลือดแล้วก็นำไปสู่การปรับยาที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะหยุดยาเองนะครับจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครับก็มีความสำคัญควรมองข้ามโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสมันรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆที่มีผลต่อไตถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารรับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีนะครับโดยที่เราจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับก็คือให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเทียบเป็นเกลือเนี่ยประมาณ1ช้อนชาโดยที่เราจะแนะนำให้ใส่น้ำปลาเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน3ช้อนชานะครับเนื่องจากอาหารตามปกติธรรมชาติเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่แล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับและน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็จะได้อยู่ในราวๆประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราอยู่กันภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดนะครับทำให้อุปกรณ์เราเยอะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีบางช่วงถ้าเสียงกระตุกเสียงอะไรก็ย้อนกลับมาฟังได้นะครับในวันนี้อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นวัยรุ่นนะครับน่าจะ